0: ภูเขาไฟในเมื่ออดีต2ล้านกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมากถึง6ลูกครับโดยเฉพาะฤดูแล้งนะครับที่นี่จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีการปรับตัวในการหาอาหารครับท่ามกลางความแห้งแล้งนี้ในอดีตพวกเขาจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเพื่อให้ผ่านช่วงของฤดูแล้งนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ภาคอีสานตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟอยู่ด้วยกันถึง6ลูกแต่ภูเขาไฟเหล่านั้นก็ได้ดับไปเมื่อประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมาหินละลายหลายชนิดที่อยู่ใต้โลกรวมไปถึงเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทับกระจายทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และระยะธรรมสืบต่อๆกันมาเป็นเวลานับพันปีครับ
2: ถ้าพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็จะมีคนเขมรจะค่อนไปทางบุรีรัมย์ตอนบนแล้วก็สุรินทร์แล้วก็จะมีกุยหรือที่นะครับเรียกว่าสวยแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไทยโคราชหรือไทยนางรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไทเด้งกลุ่มพวกผมที่มาอยู่ได้ตรงนี้ก็คือบรรพบุรุษแต่ก่อนประมาณปีพุทธศักราช2490ได้มีการย้ายถิ่นฐานจากอีสานตอนบนลงมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือแถบสุรินทร์แถบศรีสะเกษแถบนี้โคราชเนี่ยก็จะมีแต่การอพยพหรือย้ายครอบครัวลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็ด้วยสาเหตุจากพื้นดินตรงนี้นี่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าอีสานตอนบนในอดีตพอลงมานี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมีป่ามีแหล่งอาหารแต่น้ำเพื่อที่จะอุปโภคหรือบริโภคนี่ค่อนข้างที่ขาดแคลนมากจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนในพื้นที่หมู่บ้านแถบนี้เพราะว่ามันไม่มีที่กักเก็บน้ำฝนพอน้ำหลากหน้าฝนน้ำก็จะหายไปเลยพอเข้าสู่หน้าแล้งบนภูเขาหรือในที่นานี่จะมีแต่ความแห้งแล้งพื้นดินแตกระแหงบนภูเขาก็จะผัดใบหมดใบไม้ต้นไม้ก็จะผัดใบ

0: การเอาตัวรอดด้วยการหาอาหารจากธรรมชาติในป่าเต็งรังที่กำลังตกอยู่ในสภาพแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพราะในสภาวะโลกร้อนทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปรังสีความร้อนจากผิวโลกถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ชั้นในบรรยากาศและส่งรังสีนั้นกลับออกไปนอกโลกแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศออกไปได้จึงสะท้อนกลับมายังพื้นผิวของโลกอีกครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมระดับอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนไปทั่วโลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน
1: ป่าเต็งหั่งนะครับป่าเต็งหั่งของอีสานเนี่ยของบ้านผมของชุมชนของอีสานตอนล่างเนี่ยมันแตกต่างจากป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นก็คือลักษณะของมันนี่ถึงประมาณฮอดเดือนกุมภามีนาเนี่ยมันสิพัดใบพัดใบออกเพื่อว่ามันสิบ่ได้ใส่น้ําอันที่นี่ป่าเต็งรังนี่มันสิเปลือกหนากว่าป่าดิบหรือป่าดงดิบเพราะว่ามันสิกันไฟเวลามีไฟป่าขึ้นมานี่มันสิเปียกของมันนี่โดยเฉพาะเปียกหั่งนี่มันสิกันไฟได้อยู่ที่ประมาณ700องศานะครับนี่คือคุณนี่คือลักษณะพิเศษของมัน
2: ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเราจะหาอาหารจากพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วป่าเต็งรังแห่งนี้นะครับมีความหลากหลายทางอาหารอย่างมากครับโดยเฉพาะในสภาพของพื้นป่าที่เปิดโล่งแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงในทุกระดับสังคมพืชจึงมีการส่องแสงและทำให้เกิดอาหารขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะหาอะไรเพื่อยังชีพได้จากป่าแห่งนี้บ้างครับ

นี่ก็ไม่ผิดนะครับที่เราเห็นตรงบริเวณที่พื้นนี่เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับที่คนท้องถิ่นเองเนี่ยนิยมใช้ทำเป็นอาหาร

ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเห็นเจ้ากิ้งก่านะครับซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานที่คนท้องที่นะครับมักนิยมนำไปใช้เป็นอาหารนะครับแล้วมีการล่าและก็จับทุกยุคทุกสมัยเลยครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าก็ยังมีเจ้ากิ้งก่านะครับชนิดนี้หลงเหลืออยู่จริงๆแล้วลักษณะนิสัยของมันก็เป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวมากแล้วก็เร็วนะครับดูด้านบนจะเห็นว่ามันพยายามจะหลบผมนะฮะแต่ยังไม่วิ่งหนีไปไหนผมก็ได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขานำเอาไม้ไผ่นะฮะที่ตัดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำเชือกนะครับมาผูกเป็นลักษณะของทำปมที่ด้านหนึ่งของปลายเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยนะฮะเพื่อสร้างเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับพอเวลาเราได้เงื่อนกระตุกแบบนี้แล้วนะครับเราไปนำไปคล้องที่คอของเจ้ากิ้งก่าที่อยู่ตรงบริเวณต้นไม้หรือพื้นที่ที่เราพบเจอแล้วเราก็ค่อยๆทำแล้วก็แบบนี้ฮะมันจะกระตุกแล้วก็รัดแล้วก็จะจับมาได้นั่นเอง

นี่เป็นอาหารโปรตีนมื้อแรกที่ผมหาได้ในป่าแห้งแล้งแห่งนี้กลิ่นของมันก็เหมือนเนื้อสัตว์ปิ้งย่างทั่วๆไปและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านจับพวกมันมาทำเป็นอาหารจำนวนของพวกมันจึงลดน้อยลงไปทุกทีครับ

ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนสูงชาวบ้านมักออกไปจับในตอนกลางคืนสัตว์ชนิดนี้จะหลบหนีความร้อนจากแสงแดดลงไปอยู่ตามร่องลึกของแผ่นดินที่แตกระแหงในตอนกลางวันพอถึงตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นมาหาแมลงกินเป็นอาหาร

การเดินป่าเต็งรังในตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายป่าโปร่งและไม่ได้รกมากนักแต่สภาพที่มองดูคล้ายๆกันทำให้สับสนจนดูเหมือนว่ากำลังหลงป่า

การทำร่องรอยไว้ตามแนวต้นไม้และสังเกตทิศว่าเราเดินมาทางทิศใดจากนั้นก็เดินกลับไปทางทิศเดิมวิธีนี้จะช่วยให้เราหาทางออกจากป่าเต็งรังได้

นี่คือเสน่ห์ของป่าอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอีกจำนวนมากกำลังรอคอยเวลาให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังตามมาคือภาพชีวิตในป่าเราอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

ความอดทนกำลังใจการต่อสู้คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงฤดูแล้งมาได้

แต่อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นบนโลกแค่1องศาก็มากพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกนับร้อยนับพันชนิดต้องสูญพันธุ์จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้ล่าในลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารจะยังดำรงชีวิตพึ่งพาอาหารจากป่าที่กำลังทวีความแห้งแล้งอย่างรุนแรงไปได้อย่างไร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นที่แบบสง่า
6: แข่งจำแดงใจอุ้ยไข่ตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลูก
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
8: ได้แล้ว
6: อยากได้ไหมนะ
8: ได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังได้อยากได้อยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้ง5รอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่

0: แล้วงั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
1: ช่วย
2: ตื่นเต้น
1: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเออออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
0: เฮ้ยระวัง
1: ฮะของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
0: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
0: จำได้สิ
3: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
1: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
3: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
0: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
3: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
0: สมุทัยเองหรอกหรอ
3: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
0: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
3: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
0: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
3: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
1: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
0: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
3: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
0: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
3: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
0: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
3: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
0: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัว

0: ว่าเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: งั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะย้า
4: ศีลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศีลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำเอาแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายและพวกเธอรู้ไหมว่าแมลงบางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้
1: ไม่ทราบครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
2: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
2: ถูกต้องนะจ๊ะเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลอง

0: ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
1: แมลงครับ
2: แมลงค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ
1: โอ้โหถ้าอย่างนั้นแมลงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักแมลงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเพื่อนๆล่ะครับรู้จักแมลงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

0: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยปีบต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกปีบเป็นต้นไม้ที่มีทรงต้นสวยขึ้นง่ายและโตเร็วพบขึ้นทั่วไปตามป่าผลัดใบนิยมปลูกเป็นไม้ประดับมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นภาคเหนือเรียกว่ากาสลองและกาดสลองส่วนที่นครราชสีมาเรียกชองปีบเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูง 10-20 เมตรลำต้นตรงผิวแตกเป็นเหลี่ยมตื้นเรือนยอดเป็นพุ่มรีใบสีเขียวเข้มเป็นใบประกอบแบบขนนกแยกเรียงตรงข้ามใบย่อยรูปไข่ปลายแหลมขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อยช่อดอกเกิดที่ปลายกิ่งมีขนาดใหญ่แต่ขนานค่อนข้างโปร่งดอกสีขาวนวลหรืออมชมพูส่วนที่เป็นหลอดเรียวยาว 6-7 ซมปลายแยกเป็น5แฉก3แฉกกางออกจากกันอีก2แฉกโคนชิดกันดอกบานกลางคืนมีกลิ่นหอมเย็นตอนสายดอกร่วงดอกในช่อทยอยบานเรื่อยๆราว1เดือนออกดอกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคมผลเป็นฝักแบนยาว 20-25 ซมเมล็ดแบนเป็นปีกปลิวไปได้ไกลดอกแห้งนำมาปนกับยาเส้นใช้มวลบุหรี่สูบแก้หืดและริดสีดวงจมูกรากใช้เป็นยาบำรุงปอดรักษาวัณโรคเนื้อไม้สีเหลืองอ่อนใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องประดับบ้านเปลือกทำจุกขนาดเล็กยอดอ่อนลวกรับประทานกับปนหรือแจ่วคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นปีบไว้จะทำให้เก็บเงินเก็บทองได้มากเพราะปีบคือภาชนะที่ใช้บรรจุของซึ่งคนไทยเรียกภาชนะที่ใช้ใส่ของมีค่าว่าปีบเงินปีบทองนอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะปีบมีลักษณะแข็งและโปร่งเวลาเคาะหรือตีจะเกิดเสียงดังไปไกล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยประดู่ต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตต้นประดู่พันไม้พระราชทานประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแถบอ่าวอันดามันในประเทศพม่ารวมทั้งพบในป่าเบญจพรรณของจังหวัดภูเก็ตและในป่าดงดิบภาคใต้ด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปต้นประดู่ในภูมิภาคอื่นมีชื่อเรียกต่างกันไปภาคกลางเรียกประดู่บ้านประดู่ลายประดู่ไทยภาคเหนือเรียกดู่บ้านมลายูนราธิวาสเรียกสะโนแต่ทั่วไปเรียกประดู่กิ่งอ่อนหรือประดู่อังสนาประดู่เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20-25 เมตรทรงพุ่มแผ่กว้างกิ่งก้านมักทอดย้อยลงต่ำเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มหรือดำคล้ำมีสะเก็ดแตกเป็นร่องตื้นๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อยประมาณ 7-13 ใบแผ่นใบเรียบรูปขอบใบขนานแกมรูปไข่กว้าง 4-5 ซมยาวประมาณ 6-10 ซมโคนใบกลมมนปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งทู่ๆออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนในบางภาคออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอกเป็นรูปดอกถั่วสีเหลืองสดอยู่ตามปลายกิ่งหรือโคนก้านใบมีกลิ่นหอมช่อดอกมีขนาดใหญ่มีกลีบดอก5กลีบดอกจะบานเกือบพร้อมกันเหลืองสะพรั่งทั้งต้นซึ่งทหารเรือถือว่าเป็นเครื่องหมายของความสามัคคีผลมีลักษณะแบนกลมรูปคล้ายโล่มีครีบหรือปีกบางเป็นแผ่นแบนกลมตรงกลางนูนเส้นกลางประมาณ 3-4 เซนติเมตรมีเมล็ด 1-2 เมล็ดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นประดู่บ้านเนื้อไม้ละเอียดปานกลางแข็งแรงทนทานมีลวดลายสวยงาม

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ

ทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: แล้วเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีจ้า
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
18: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
13: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: สวัสดีจ้าง
13: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
6: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: อนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้

0: หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผงเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง

0: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
1: โอ้ครั้งแรกเลยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้ว
1: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
0: อ๋อสวนสนุกคำนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
0: ์อ๋อสวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โทร
1: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
0: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
1: ฮะใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
0: คำนี้อ่านว่าเดิน
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกเก่งมาก
0: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
1: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
0: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
1: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
0: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
1: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
0: อ๋อคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
0: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
1: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
0: เย้ๆดีใจทุกคนตอบถูก
1: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
0: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
1: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
1: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะก็คุณครูก็จะมานำพาเด็กๆเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เรียนกันในชั่วโมงที่แล้วนะครับจำได้ไหมลูกว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องประโยคใช่ไหมประโยคกี่ชนิดนะที่เราเรียนกันชั่วโมงที่แล้ว3ชนิดใช่ไหมลูกเราเรียกประโยคอันนั้นว่าประโยคเพื่อการสื่อสารจำได้อยู่ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างเราเรียนประโยคอะไรบ้างเอ่ย
3: ประโยค
2: บอกให้ทราบอันที่2คืออะไรประโยคเสนอแนะอันที่3คืออะไรลูกประโยคคำสั่งเก่งมากๆเลยตอนนี้ปลายทางยังจำได้อยู่ใช่ไหมประโยคทั้ง3ชนิดที่เราเรียนกันไปนะครับเราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะหรือว่าประโยคตามเจตนาการสื่อสารนั่นเองและวันนี้แหละเราก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมก็คือประโยคเพื่อการสื่อสารแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ประโยคที่มีเจตนาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็คุณครูมีกิจกรรมมาฝากด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้กิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์อยู่ไหนเอ่ยชูขึ้นมาให้ดูหน่อยใครไม่มีคนไหนไม่มีให้ออกมาเต้นไก่ย่างหน้าห้องเรียนดีไหมยังครบอยู่ใช่ไหมชูขึ้นมาเลยลูกชูขึ้นมาปลายทางยังอยู่ครบใช่ไหมวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรลูกลองอ่านดูสิ
4: คำร
2: งออกเสียงใหม่
4: ทำรง
2: นะทำรงเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงและสีเขียวพร้อมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยคำตอบคือสีเขียวต่างกันตรงไหนลูกมีใครตอบสีแดงไหมในห้องนี้ใครตอบสีแดงปลายทางตอบสีแดงบ้างหรือเปล่าเด็กๆดูข้อแตกต่างสิทำรงตรงไหนลูกทำรงที่ต่างกัน
5: ต
2: ัวการันใช่ไหมสรุปแล้วว่ามีตัวการันหรือไม่มี
5: ไม
2: ่มีนะเพราะฉะนั้นจำด้วยนะครับทำรงเขียนแบบนี้นะหมายถึงทรงไว้หรือชูไว้ก็คือทำให้คงอยู่นั่นเองเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้เช่นยกตัวอย่างเช่นทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามประมาณนั้นนะนี่คือความหมายของคำว่าทำรงนะครับทีนี้วันนี้นะในการทบทวนความรู้เดิม

0: เด็กๆ ก็ได้ทำการบ้านมาส่งที่คุณครูแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งประโยคเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นประโยคที่มีเจตนาแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วนะครับอ่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ลองประลองปัญญานิดนึงนะตอนนี้เริ่มแรกเข้ามามีประโยคมาให้เด็กๆอ่านแล้วก็ลองช่วยกันจัดกลุ่มประโยคให้ได้ทั้งหมดกี่กลุ่มลูกวันนี้3กลุ่มนะ3กลุ่มนี้มันจะมีเจตนาที่เหมือนกันอยู่บางประโยคบางประโยคก็จะแตกต่างกับประโยคลักษณะอื่นๆเดี๋ยวลองจัดกลุ่มดูก่อนแล้วเราจะมาสังเกตกันว่าประโยคนี้เขามีเจตนาการสื่อสารอย่างไรกลุ่มนี้มีเจตนาอะไรและกลุ่มที่3มีเจตนาแบบไหนนะเราจะมาร่วมกันสังเกตนะครับในการจัดกลุ่มประโยคนี้สำหรับเด็กๆห้องเรียนปลายทางคุณครูจะขึ้นหน้าจอให้แบบนี้นะลูกแล้วก็นักเรียนก็ลองดูแล้วก็เขียนลงในกระดาษอะไรก็ได้หรือจะไปเขียนบนกระดานที่ห้องเรียนของนักเรียนเองก็ได้นะครับแล้วก็ทำไงต่อทีนี้เมื่อจัดกลุ่มเสร็จแล้วเราจะมาคุยกันถึงเจตนาตอนนี้พร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะสำหรับเด็กๆห้องเรียนต้นทางคุณครูมีแถบประโยคมาให้นะตอนนี้อ่ะขออาสาสมัครดีไหมหรือว่าจะช่วยกันดีอาสาสมัครดีกว่าอ่ะคุณครูมีแถบประโยคมาทั้งหมด10ประโยคอ่ะ10คนลูกใครอยากจะออกมาอ่ะมาเลยมาถือคนละ1อันอ่ะถ้าปลายทางก็จัดที่ห้องเรียนของตนเองได้เลยนะครับอ่ะ1อันลูกคนละ1อันอ่ะลองคุยกันดูซิเพื่อนๆในห้องเรียนก็ช่วยกันได้นะถ้าเพื่อนคิดว่าเพื่อนติดผิดก็มาช่วยกันจัดเรียงได้อ่ะเหลืออีก2อันใครเอ่ยมาเร็วอีกหนึ่งอันมาลูกมาเอาจัดเลยลองอ่านก่อนก็ได้ลองอ่านก่อนถือก่อนลูกถือเรียงไว้ประโยคแรกชูขึ้นให้เพื่อนดูหน่อยเลยประโยคแรกคืออะไรลูกประโยคแรกฝั่งนู้นเลยสุพัชชาชูขึ้นมาเพื่อนๆ อ่านพร้อมกัน1 2 3ดูก่อนนะประโยคที่2ชูขึ้นมาชูสูงๆลูกเพื่อนจะได้เห็นนะพร้อมกัน
1: พักผ่อนเถอะนะ
0: ประโยคที่3
1: เราไปกินข้าวกันเถอะ
0: 4
1: ห้ามให้อาหารกัน
0: 5
1: เธอลองไม่มาสิ
0: 6ประโยคที่7
1: ถ้าไม่เปิดประตูฉันจะพังเข้าไป
0: ประโยคที่8
1: อย่าเดินลัดสนาม
0: ประโยคที่9ชูขึ้นอีกลูก
1: ฉันจะฟ้องพ่อ
0: ต่อมาสุดท้าย
1: เดี๋ยวโดนตี
0: ทีนี้10คนนี้นะกระดานฝั่งนี้นะลูกช่วยกันนะแล้วก็ลองดูซิว่าประโยคที่อยู่ในมือเนี่ยครูขอแค่3กลุ่มขอแค่3กลุ่มแล้วก็ลองดูว่าจะจัดได้ถูกต้องไหมแล้วก็ให้เพื่อนๆในห้องเรียนช่วยลองดูนะลูกนะว่าสลับกันแบบไหนเพื่อนทำไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยลองสลับลองช่วยกันเราจะมาสังเกตลักษณะของประโยคกันอ่ะทั้งหมดเชิญได้เลยนะครับเชิญเลยเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกลับที่ได้ลองดูนะถ้าเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ทีนี้เด็กๆลองดูสิลูกคิดว่าเพื่อนจัดเรียงประโยคถูกต้องไหมเพื่อนๆในห้องเรียนคิดว่าเพื่อนเราเรียงประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมลูกลองดูกลุ่มแรกกลุ่มแรกเป็นประโยคอะไรลูกกลุ่มแรกประโยคอะไรนะประโยค

0: ามดูจากตรงไหนถึงคิดว่าเป็นประโยคห้าม
1: ดูจากคำว่าอะไรคำว่าห้ามแล้วก็อย่ามันคือการบอกให้เราหยุดอย่าทำใช่ไหมห้ามแปลว่าอะไรห้ามก็คือหยุดไม่ให้ทำอ่ะลองดูกลุ่มที่สองสิมันมีตรงไหนที่มันเหมือนกันคำว่าอะไร
2: ก
1: ันแล้วก็ลงท้ายด้วยนะคำว่าเถอะกันเถอะหรือเถอะนะลักษณะแบบนี้มันคือการเป็นยังไงลูกเจตนาคืออะไร
2: ช
1: ัก
2: ช
1: วนชักชวนอ่ะสุดท้ายกลุ่มที่สามลองพูดสิ
2: ฉันอยากขอพ่อเดี๋ยวดนตรีลองให้มาสิถ้าไม่เปิดประตูฉันจะทำเข้าไป
1: อันนี้เจตนาคืออะไรขู่ดูจากตรงไหนถึงบอกว่าเป็นประโยคขู่ดูจากตรงไหนลูกมีคำว่าอะไรจะแล้วก็คำว่าถ้าใช่ไหมมันบอกอันนี้ก่อนบอกว่าถ้าไม่ทำแล้วจะบอกผลที่ตามมาก็คือจะทำอะไรจะพังเข้าไปถ้าไม่เปิดจะพังเข้าไปถ้าไม่ทำจะฟ้องพ่อถ้าไม่ทำจะตีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีการบอกเหตุและผลตามมานะลักษณะแบบนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าประโยคขู่ใช่ไหมตรงนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าประโยคอะไรลูกประโยคชักชวนและก็อันแรกคือประโยคห้ามใช่ไหมนี่คือเจตนาของประโยคที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะซึ่งแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนประโยคอะไรลูกประโยคเสนอแนะและก็ประโยคบอกให้ทราบอีกอันนึงคือประโยคคำสั่งนะประโยคบอกให้ทราบประโยคเสนอแนะประโยคคำสั่งทีนี้มีข้อสังเกตนิดนึงประโยคห้ามกับประโยคคำสั่งเนี่ยเหมือนกันไหมอย่าเดินลัดสนามนี่คือการสั่งหรือการห้ามลูกแน่ใจนะดูดีๆห้ามกับสั่งแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นคนไหนแต่งประโยคมาที่มีลักษณะที่คล้ายๆมันอาจจะคล้ายๆกันนะห้ามกับสั่งเนี่ยมีเจตนาคนละแบบเพราะงั้นนักเรียนอย่าสับสนนะถ้าเป็นประโยคคำสั่งต้องมีคำว่าต้องใช่ไหมต้องทำการบ้านใช่ไหมต้องเดินอ้อมนี่คือสั่งแต่ถ้าบอกว่าอย่าห้ามนี่คือประโยคห้ามเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดข้างในกันนะซึ่งแต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำที่สำคัญบ่งบอกเจตนาเอาไว้อยู่นะครับทีนี้คำถามว่าประโยคมีเจตนาการสื่อสารอย่างไรบ้างให้ปลายทางตอบด้วยนะปลายทางน่าจะจัดกลุ่มประโยคเรียบร้อยแล้วเด็กๆช่วยกันบอกสิลูกว่ามีวันนี้เราจะเรียนประโยคที่มีเจตนาอะไรบ้างนะและสามประโยคนี้เราจะเรียนกันนะครับก็คือมีประโยคห้ามชักชวนแล้วก็ขู่นั่นเองซึ่งจุดมุ่งหมายก็เหมือนเดิมเลยลูกเด็กๆจะต้องรู้แล้วก็อธิบายลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารทั้ง3อันนี้ได้แล้วก็แต่งประโยคตามเจตนาการสื่อสารได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะมาดูประโยคเพื่อการสื่อสารกันจะเรียนอันไหนก่อนดีระหว่างห้ามชักชวนขู่อันไหนก่อนดีประโยคห้ามก่อนนะครับมาดูอันแรกประโยคห้ามนักเรียนเปิดที่ใบความรู้ตัวเองได้เลยนะหน้าไหนลูกวันนี้ใบความรู้ของเราหน้าไหนเอ่ย100เท่าไหร่67เปิดเลยอยู่ในหัวข้ออะไรลูกประโยคห้ามหัวข้อที่เท่าไหร่หัวข้อที่4ปลายทางดูไปพร้อมกันนะประโยคห้ามคือประโยคที่มีเจตนาอะไรดูซิประโยคห้ามต้องเป็นประโยคที่มีเจตนาอะไรลูกบังคับใช่ไหมบังคับให้ผู้ฟังไม่ให้กระทำก็คือห้ามไม่ให้ทำนั่นเองมักมีคำช่วยกริยาคือคำว่าอะไรดูคำว่าอย่าและก็คำว่าห้ามดังนั้นถ้าคุณครูบอกว่าอ้าวนักเรียนแต่งประโยคห้ามให้หน่อยต้องมี2คำนี้อยู่ในประโยคถูกไหมถ้ามี2คำอยู่ในประโยคนี้แสดงว่าเป็นประโยคห้ามทันทีนะและคำลงท้ายมัก

0: ลงท้ายด้วยคำว่าณใช่ไหมลูกนะปรากฏอยู่ในรูปประโยคด้วยอันนี้คือรูปแบบของประโยคห้ามลองมาดูตัวอย่างนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะประโยคแรกประโยคแรกอ่านพร้อมกันเลยขึ้นต้นด้วยคำว่าอย่าลงท้ายด้วยคำว่าณใช่ไหมนี่คือประโยคห้ามนะคำช่วยกริยาแล้วก็ลงคำลงท้ายประโยคที่สองอ่านดังๆ
1: อย
0: ่
1: ากินของทอดเยอะนะ
0: อย่ากินของทอดเยอะนะแสดงว่าบังคับว่าไม่ให้กินมีคำว่าอย่าและคำว่านะประโยคที่3อ่านดังๆปลายทางด้วยครับ
1: ห้ามบีบแตรในโรงพยาบาล
0: ห้ามบีบแตรในโรงพยาบาลมีคำว่าอะไรคำว่าห้ามอ้าวสุดท้ายห้ามขีดเขียนบนผนังก็มีคำว่าห้ามอันนี้ยากไหมลูกประโยคห้ามยากไหมไม่ยากท่านครูให้แต่งประโยคห้ามทำได้หรือเปล่าทำได้เดี๋ยวรู้กันเลยทีนี้มาดูต่อจากประโยคห้ามนะคือประโยคชักชวนให้อ่านความรู้บนกระดานพร้อมกันเอาแบบกระชับนะไม่ต้องลากเสียงยาวยืดเยื้อมากมายนะพร้อมปลายทางก็ไปพร้อมกันนะครับ1 2 3

0: โยคชักชวนมีเจตนาทำอะไรเจตนาของประโยคชักชวนก็คือชวนให้ผู้ฟังทำตามความคิดของตนเองเลขที่17ยกมือสุชาวดีถือไม้แล้วลองพูดประโยคชักชวนเพื่อน1ประโยคอะไรก็ได้ลูกโดยมีคำว่ากันหรือคำว่าณเถอะนะอะไรพวกนี้ที่ให้มันมีเจตนาชักชวนหนูบอกชื่อก็ได้ลูกอ่ะเชิญครับ
1: ไปเล่นกันเถอะนะค
0: ่
1: ะ
0: ไปเล่นกันเถอะนะมีคำว่าอะไรลูกเถอะนะอันนี้เพื่อนชวนหรือยังมีเจตนาชักชวนหรือยังนั่งลงขอบคุณมากเก่งมากๆอ้าวเบนจามินยืนเบนจามินไหนลองชวนครูสิลูกชวนครูไปไหนก็ได้ชวนครูสัก1เรื่อง
1: ไปเที่ยวกับเราเถอะนะ
0: ไปเที่ยวกับเราเถอะนะชวนคุณครูเหรอชวนครูโอเคไปเที่ยวกับผมเถอะนะใช่ไหมชวนไปเที่ยวมีคำว่าเถอะนะไปกินข้าวกันเถอะได้ไหมแบบนี้ได้ไปห้องสมุดกันเถอะไปห้องสมุดกันไหมแบบนี้ได้ไหมเด็กๆคิดว่าใช่ไหม
2: ใช่
0: มันเป็นคำถามแสดงว่ามันเป็นประโยคชักชวนได้ไหมแบบนี้ได้หรือไม่
2: ได
0: ้เจตนาดูที่เจตนาลูกนัทดาไปห้องสมุดกันเถอะปะไปห้องสมุดกันไหมชวนไหมแบบนี
2: ้ช
0: วนมาดูตัวอย่างประโยคกันนะประโยคชักชวนนะครับพักกันเถอะนะเป็นการชวนให้พักเราไปดูละครกันดีกว่าเห็นไหมไม่ต้องมีคำว่าเถอะนะก็ได้แต่มีคำว่าอะไรลูกคำว่ากันนะคุณเชื่อผมเถอะแล้วเราจะปลอดภัยเนี่ยมันคือการเนี่ยค่ะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคชักชวนนะมันเป็นการแบบว่าชวนให้เชื่อตามความคิดของเขาคือเขาเชื่อว่าเราจะปลอดภัยแต่ว่าเชื่อผมเถอะเดี๋ยวเราก็จะปลอดภัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยคชักชวนอ่ะสุดท้ายไปห้องสมุดกันไหมชวนไหมแบบนี้ชวนไปซื้อข้าวกันไหมไปซื้อน้ำกันไหมชวนไหมชวนนะครับบางทีรูปบางทีประโยค

ชักชวนเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของคำถามก็ได้ก็คือมีคำว่าไหมแต่ที่สำคัญต้องมีคำว่าอะไรอยู่ด้วยกันนะอันนี้เด็กๆเข้าใจหรือเปล่าพอได้นะถ้าเข้าใจคุณครูจะข้ามมาที่ประโยคที่3ของวันนี้คือประโยคอะไรเอ่ยเคยได้ยินไหมประโยคขู่เคยเห็นไหมประโยคขู่อาจจะยังไม่เคยเรียนนะคุณครูแบ่งเจตนาออกเป็นเยอะมากเลยอ่านพร้อมกันปลายทางด้วยนะครับ1 2 3

0: มาดูประโยคคู่ประโยคคู่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในประโยคที่แบ่งตามเจตนานะครับก็คือเป็นประโยคที่ผู้พูดเนี่ยหรือผู้สื่อสารนะมีเจตนาชักจูงให้ผู้ฟังทำตามด้วยการบอกผลการที่ว่าถ้าบอกแล้วว่าให้ทำตามถ้าไม่ทำตามนะจะบอกผลเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่เปิดประตูจะพังเข้าไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมเนี่ยคือบอกผลของการถ้าไม่ทำถ้าไม่เปิดนะพังแน่นอนเนี่ยลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าประโยคขู่นะครับแล้วก็จะมีคำเชื่อมที่สำคัญก็คือคำว่าถ้าและคำว่าหากปรากฏอยู่ด้วยลองมาดูตัวอย่างประโยคขู่กันประโยคแรกถ้าเธอไม่เปิดประตูฉันจะพังเข้าไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมลูกเนี่ยบอกผลของการไม่ทำตามเอาไว้หากเธอไม่ร่วมมือพวกเราจะไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วผลของการไม่ทำตามคืออะไรจะไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วใช่ไหมฉันจะฟ้องพ่อนี่ก็เป็นประโยคขู่เหมือนกันนะเข้าใจใช่ไหมนายลองขู่ดูสิกันดาถือไม้นายลองบอกประโยคขู่สักหนึ่งประโยคทำยังไงดีลูกหนูจะขู่อะไรเพื่อนๆดีทุกคนฟังนะว่ากันดาจะขู่ได้น่ากลัวหรือเปล่ากันดาพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วพูดเลยลูก
1: เราจะฟ้องแม่เธอนะ
0: เราจะฟ้องแม่เธอนะถ้าเกิดสมมุติว่ามีเหตุผลก่อนหน้านี้ไหมมีสิ่งที่บอกเอาไว้ถ้าเขาไม่ทำตามเราจะฟ้องแม่หนูลองแต่งประโยคให้มันแบบว่าให้มันชัดกว่านี้ดูสิได้ไหมถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าถ้าเร็วเร็วเร็วถ้าอะไรดีถ้าอะไรดีเราจะฟ้องแม
1: ่ถ้าเธอไม่ทำเราจะฟ้องแม
0: ่ถ้าเธอไม่ทำทำอะไรลูกไม่ทำอะไรเติมสักนิดนึงอีกนิดนึง
1: ถ้าเธอไม่ทำการบ้านเราจะฟ้องแม
0: ่โอเคปรบมือให้กันดาหน่อยสุดยอดมากถ้าเธอไม่ทำการบ้านเราจะฟ้องแม่มีคำว่าถ้านำหน้าประโยคแล้วก็บอกผลของการไม่กระทำว่าจะทำอะไรนะจะฟ้องแม่นี่คือประโยคขู่นะครับพอจะเข้าใจหรือเปล่ารู้เรื่องนะได้อยู่ใช่ไหมได้นะกลุ่มที่3โอเคไหมกลุ่มที่4โอเคกลุ่มที่5มีใครไม่เข้าใจบ้างลูกจิรวดีเข้าใจอยู่ใช่ไหมกลุ่มที่2โอเคทีนี้ครูอยากให้จิรวดียืนขึ้นอีกนิดนึงปรบมือให้จิรวดีหน่อยส่งไมค์เลยจิรวดีครูขอประโยคขู่1ประโยคอะไรดีประโยคขู่1ประโยคมีคำว่าถ้ามีคำว่าหากหนูลองคิดสิลูกเอาอะไรดีอะไรก็ได้ลูกที่มันเราสมมุติขึ้นมาเฉยๆมันไม่ต้องเป็นเรื่องจริงก็ได้ลองดูสิ
2: ถ้าเธอไม่ทำงานกลุ่มเราจะฟ้องครู
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยถ้าเธอไม่ทำงานกลุ่มเราจะฟ้องครูเห็นไหมนี่คือประโยคนั่นเองนะครับเท่าที่สังเกตนะเด็กๆก็น่าจะพอเข้าใจเรื่องราวของประโยคทั้ง3ประเภทแล้วนะครับอันแรกเราเรียนประโยคห้ามใช่ไหมประโยคห้ามต้องมีคำว่าอะไรลูกทบทวนกันหน่อยประโยคห้ามต้องมีคำว่าอะไรอย่าและห้ามอันที่2ประโยคชักชวนมักจะลงท้ายด้วยคำว่าอะไรประโยคชักชวนนะ

0: ากอ่ะถ้าอย่างนั้นพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังอยากเล่นเกมไหม
1: อยาก
0: อ่ะถ้าอยากเล่นเกมวันนี้คุณครูมีเกมมาฝากด้วยนะเกมมีชื่อว่าเรียงคำทำประโยควันนี้เราจะแบ่งทีมออกเป็นถ้าแบ่งเป็นชายหญิงนี่ไหวไหม
1: ไหว
0: ตอนนี้ผู้ชายกี่คนเหลืออยู่กี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คนผู้หญิงกี่คนลูกผู้หญิงมาครบไหมวันนี
1: ้
0: ครบโอ้โห11กับ17สู้ไหวไหม
1: ไหว
0: ครูขอถามความสมัครใจนะเด็กผู้ชายต้องการเพื่อนผู้หญิงไปอยู่ในทีมหรือเปล่าหรือจะเอาแค่ผู้ชายอย่างเดียว
1: ไม
0: ่แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราแบ่งกันแบบแฟร์เลยนักเรียนเป็นคนเลือกเองว่าเราจะทีมชายและทีมหญิงวิธีการเล่นเกมเด็กๆฟังก่อนลูกวิธีการเล่นเกมคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ทีมทีมชายและทีมหญิงนะโรงเรียนปลายทางถ้ามันน้อยเกินไปมากเกินไปคุณครูสามารถจัดเป็นเท่าๆกันคละกันก็ได้นะครับแต่ว่าให้มีจำนวนสมาชิกพอๆกันนะคุณครูขอแค่2กลุ่มเท่านั้นนะครับโดยจะให้แต่ละทีมเนี่ยยืนเรียงลำดับกันต่อแถวกันเอาไว้แล้วคนที่หนึ่งของแต่ละทีมให้ดูชุดบัตรคำที่ครูจะเปิดขึ้นหน้าจอแล้วดูโจทย์ว่าครูต้องการประโยคอะไรเช่นสมมติว่าข้างบนบอกว่าประโยคขู่นักเรียนก็ดูชุดบัตรคำที่อยู่ในตารางว่าเราจะเอาคำพวกนั้นน่ะมาร้อยเรียงให้เป็นประโยคขู่ได้อย่างไรเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจนะแล้วเมื่อคิดออกแล้วว่าเราจะแต่งประโยคอะไรดีให้เขียนลงในกระดานไว้บอร์ดคนไหนเขียนถูกต้องนะเมื่อเฉลยแล้วเมื่อเขียนถูกต้องจะได้1คะแนนทดเอาไว้ถ้าเกิดถูกต้องทั้ง2ทีมก็จะทดให้กลุ่มละ1คะแนนรวมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ10ข้อแล้วถึงจะหาผู้ชนะใครมีคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะวันนี้ครูมีรางวัลมาให้ด้วยนะให้หมดเลยสำหรับกลุ่มที่ชนะโอเคไหมเข้าใจกติกาไหมลูกไหนใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจโอเคนะรู้เรื่องทีนี้วิธีการเล่นเกมเนี่ยมันมีแค่10ข้อแต่ว่าสมาชิกเราเกิน10นักเรียนก็อาจจะมีการวางกลยุทธ์นิดนึงว่าเอ๊ะใครน่าจะไวใครน่าจะคล่องอะไรเงี้ยแต่ห้ามเล่นซ้ำโอเคไหมแต่สมาชิกที่เหลือไม่ใช่ว่าไม่ได้เล่นแล้วไม่มีส่วนร่วมไม่ใช่นะลูกต้องช่วยกันคิดด้วยโอเคไหมแล้วก็ส่งตัวแทนออกมาเขียนทีละ1คนเขียนเสร็จวิ่งกลับไปเข้าประจำที่ตัวเองโอเคนะมาดูตัวอย่างกันนี่คือตัวอย่างของเงื่อนไขคือประโยคครูมีตารางทำไว้ให้แล้วนักเรียนก็เขียนลงในกระดานตัวเองแล้วครูก็จะเฉลยโอเคนะตอนนี้มีใครไม่เข้าใจกติกายกมือไม่มีถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆต้นทางลุกขึ้นไม่ต้องเสียงดังนะแล้วก็เลื่อนเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะให้เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงนะครับเชิญได้เลยสำหรับปลายทางก็เตรียมพื้นที่เหมือนกันนะครับใช้เสียงนะไม่ใช้เสียงนักเรียนยกนะลูกนะยกแล้วก็เลื่อนเข้าไปเอาละครับตอนนี้ห้องเรียนต้นทางก็เตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเริ่มแข่งขันกันแล้วใช่ไหมครับผู้ชายพร้อมไหมผู้หญิงพร้อมไหมลูก
1: พร้อม
0: พร้อมเราจะมาดูกันว่าระหว่างทีมชายและทีมหญิงใครจะเจ๋งกว่ากันผู้ชายมีน้อยกว่านะผู้หญิงมีมากกว่าถ้าพร้อมแล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันคุณครูจะให้เวลาข้อละ1นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหมดเวลาเราจะให้โชว์กระดานเลยเขียนเรียบร้อยเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วคนที่1ออกมายืนได้เลยออกมายืนได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วข้อแรกเงื่อนไขคือประโยคขู่ให้ใช้คำในกระดานเท่านั้นนะห้ามนอกเหนือนะครับเสร็จหรือยังผู้ชายได้หรือยังเอ่ยประโยคขู่ลูกประโยคขู่

ู้ชายเสร็จหรือยังกิตติภพได้ยังเอ่ยอ่ะเรานับเขาดาวกันดีไหมห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ้าวชูกระดานมาให้เพื่อนดูเฉลยคำตอบกิตติภพถือกระดานลูกแล้วก็ส่งแล้วก็เปิดให้เพื่อนดูคิดว่าถูกไหมคำตอบก็คือคำตอบก็คือฉันจะฟ้องคุณครูถูกต้องไหมกลุ่มไหนถูกบ้างฉันจะฟ้องคุณครูคุณครูจะวิ่งอะไรอ่ะคุณครูจะวิ่งกลับเป็นประโยคขู่ไหมแบบนี้โอเคฝ่ายผู้หญิงได้1คะแนนลบกระดานคนที่2มาเลยคนที่2มาเลยคนที่2พร้อมประโยคห้ามประโยคห้ามขอลดเวลาเหลือ30วินาทีเร็วๆประโยคห้ามมีอีกนะดูให้ดีใช้ให้หมดทุกคำ

หมดเวลาหมุนกลับไปหาเพื่อนลูกลองเช็คดูสิว่าถูกต้องหรือเปล่าคำตอบคือห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุดใครถูกใครเอ่ยห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุดโปรดบอกว่าห้ามเสียงดังในห้องสมุดได้ไหมจริงๆแล้วมันก็เจตนาเดียวกันไหมลูกอ่ะโอเคให้ทั้งสองทีมอ่ะเอาคะแนนไปแปะเลยเอาผู้ชายนะผู้หญิงก็เอาผู้หญิงไปแปะนะลูกตอนนี้ผู้หญิงนำอยู่ทีมไหนนำอยู่ทีมผู้หญิงใช่ไหมข้อต่อมาประโยคขู่ดูซิประโยคขู่

เร็วๆ TikTok TikTok TikTok TikTok หมดเวลาหรือยังอ้าวนับนะ5 4 3 2 1หมดเวลาอ้าวชูขึ้นมาเลยเฉลยคำตอบคำตอบคืออะไรลูกถ้ายังไม่มาฉันจะไปเดี๋ยวนี้อ้าวผู้ชายเขียนว่าอะไรไม่มีฉันถ้ายังไม่มาจะไปเดี๋ยวนี้อ่ะผู้ชายถูกต้องได้1คะแนนถ้าไม่มายังไม่มีการขู่ใช่ไหมแบบนี้ยังไม่มีการขู่ใช่ไหมไม่เป็นไรลูกยังไม่ได้คะแนนนะผู้ชายไปเลย1คะแนนเพิร์ท2คะแนนเท่ากันทีข้อต่อไปข้อต่อไปพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยออกมาอ่ะข้อต่อไปคือประโยคชักชวนอ่ะเร็วอันนี้ง่ายมากเลยประโยคชักชวนมีคนงงมีคนบอกว่าฮะเบลเล่สู้เขาหรือเปล่าชักชวนชักชวนลูกประโยคชักชวนได้แล้วผู้หญิงได้แล้วเร็วเร็วเร็วเราจะนับเขาดาวด้วยกันนะลูกนะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาผู้ชายไม่มีคำตอบคำตอบคือกลับบ้านกันเถอะถูกต้องไหมถูกต้องไปเลยผู้หญิง1คะแนนมาเลยลูกคนต่อไปคนต่อไปออกมาประโยคต่อมาประโยคห้าม

ดเวลาชูขึ้นมาเลยอ่ะหมุนไปที่เพื่อนเลยลูกว่าถูกต้องหรือเปล่าอ่ะขวัญฤทัยบอกว่าห้ามฉีกหนังสือเบนจามินห้ามฉีกเหมือนกันคำตอบคือห้ามฉีกหนังสืออ่ะไปเลยทั้งสองคนคนต่อมาเชิญเลยคนต่อมาคนต่อมามาเลยลูกตอนนี้ใครชนะเนี่ยผู้หญิงยังนำอยู่ใช่ไหมอ่ะข้อต่อไปประโยคห้ามเหมือนกันดูซิประโยคห้าม

0: หมุนไปด้านหน้าเลยให้เพื่อนดูคิดว่าเพื่อนถูกไหมคิดว่าถูกไหมไหนผู้ชายคิดว่าถูกใช่เปล่าผู้หญิงคิดว่าเพื่อนถูกไหมลู
1: ก
0: คำตอบเหมือนกันไหมเนี่ยอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำคำตอบคืออย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำถูกต้องทั้งสองทีมไปเลยคนละ1คะแนนคนต่อไปคนต่อไปข้อที่7ประโยคขู่

0: ได้หรือยังได้หรือยังอ้าวทุกคนช่วยกันนับนะหมดเวลาแล้วนะ5 4 3 2 1หมดเวลามาลีฟ
1: ทำไม่ทัน
0: อ่ะดูสิลูกว่าถูกไหมขอดูหน่อยกองทัพได้ถ้าฝ่าฝืนตำรวจจะจับเธอฝ่าฝืนอะไรมารีบอกว่าถ้าเธอฝ่าฝืนจราจรกฎจราจรใช่หรือเปล่าอ่ะคำตอบก็คือถ้าเธอฝ่าฝืนกฎจราจรตำรวจจะจับมีใครถูกไหมเนี่ย
1: ไม่มี
0: อ่ะไม่ได้คะแนนทั้งสองคนอ่ะคนต่อไปเตรียมเหลืออีกกี่ข้อแล้วอีก3ข้อนะอ่ะข้อต่อไปมาเลยลูกข้อต่อไปประโยคชักชวนอ่ะเร็ว

0: อาเร็ว5 4 2 1หมดเวลาอ้าวหมุนตัวกลับไปให้เพื่อนดูทั้ง2คนเลยอ่ะผู้ชายแต่งว่าอะไรลูกผู้ชายอ่านพร้อมกันผู้หญิงอ่าน
1: ไปเที่ยวเชียงใหม่กันไหม
0: เขียนถูกหรือเขียนผิดอันนี้คือไม้อะไรลูกไม้ม้วนหรือไม้ไม้ม้วนไม้ม้วนคำตอบคือไปเที่ยวเชียงใหม่กันไหมผู้ชายถูกต้องเฟมมัสก็เขียนถูกนะเจตนาได้แต่ว่าเขียนไม้ม้วนให้คะแนนเพื่อนไหมผู้หญิงบอกว่าให้ผู้ชายให้หรือไม่ให้ครูบอกว่าถ้าเขียนผิดคือไม่ได้คะแนนไปผู้ชายได้1คะแนนต่อมาข้อที่9เชิญประโยคห้ามเร็วเลย

เสร็จยังหมดเวลาอ่ะหมุนไปให้เพื่อนเธออ่านอ่ะผู้หญิงอ่านผู้หญิงอ่านก่อนอ่านดังๆผู้หญิงอ่านดังๆอย่าอย่าคาบกระดูกสุนัขแบบนี้นะเพื่อนใช้คำในนี้ครบไหมลูกได้ไหมมันเป็นการห้ามไหมแบบนี้อ่ะมันก็เป็นการห้ามอ่ะอ่านของผู้ชายผู้ชายอย่าทำสุนัขคาบกระดูกสรุปแล้วของใครห้ามดูเป็นอ่ะให้ช่วยกันตัดสินช่วยครูหน่อยสรุปแล้วของใครดูเป็นประโยคห้ามมากที่สุดหนูห้ามใครว่าอย่าคาบกระดูกสุนัขกันดาบอกใครบอกเพื่อนใช่ไหมว่าอย่าหักยาไปแย่งกระดูกสุนัขใช่ไหมดูคำตอบก่อนดูคำตอบก่อนคำตอบคืออย่าทำแบบนี้นะแต่ว่าฟังก่อนลูกถ้าเพื่อนใช้คำในกระดานได้ครบแล้วมันมีเจตนาห้ามถือว่าได้คะแนนเพราะว่าก็แต่งประโยคได้ถูกต้องเช็คซิมีไหมอย่าคาบกระดูกสุนัขแบบนี้นะอย่าคาบกระดูกสุนัขแบบนี้นะมันก็มีคำครบทุกคำใช่ไหมสำหรับผู้ชายอย่าทำสุนัขคาบกระดูกงงประโยคมากโอเคข้อนี้ให้ฟังผู้หญิงถึงแม้ว่าความหมายจะแปลกๆก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ได้อยู่มันก็มีเจตนาปลายการดา1คะแนนลูกข้อสุดท้ายจะเป็นข้อตัดสินแล้วมาเลยสู้หรือเปล่าอดิศรสู้วินาพรสู้ไหมสู้ข้อที่10ประโยคชักชวน

0: ีสอนได้หรือเปล่าอ่ะผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาแล้วอ่ะเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วหมดเวลาหมุนไปด้านหน้าเลยอ่ะอ่านเห็นไหมของผู้ชายของอดิศรแต่งประโยคว่าอะไรลูกคุณเชื่อเราแล้วจะปลอดภัยคุณเชื่อเราก็คือหมายถึงว่าเรานี่คือตัวเราใช่ไหมของยายไหมบอกว่าคุณเชื่อผมคุณจะปลอดภัยมันมีเจตนาไหมลูกอ่ะเดี๋ยวครูขอถามก่อนว่าทั้งสองประโยคนี้มีเจตนาชักชวนไหมคุณเชื่อเราแล้วจะปลอดภัยมันมีคำว่าอะไรไหมอ่ะมันมีคำว่าเถอะไหมในของผู้ชายมีไหมอ่ะของหนูมีไหมลูกคุณเชื่อผมคุณจะปลอดภัยเจตนามันได้ไหมแบบนี้มันเหมือนไม่ได้มีเป็นการชักชวนใช่ไหมจริงๆควรจะต้องมีคำว่าเถอะหรือเถอะนะคำตอบของอันนี้คือคุณเชื่อผมเถอะแล้วเราจะปลอดภัยแสดงว่ามีคนได้คะแนนไหมไม่มีใครได้คะแนนเอามาคืนไว้เหมือนเดิมสรุปคะแนนฝั่งไหนชนะเนี่ยผู้หญิงได้กี่คะแนนผู้ชายได้5คะแนนขอเสียงปรบมือให้ฝั่งผู้หญิงด้วยครับสุดยอดมากเอาละครับตอนนี้กิจกรรมของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสรุปก็คือฝั่งใครชนะผู้หญิงขอตัวแทนผู้หญิงหน่อยมารับรางวัลจากครูใครก็ได้ลูกออกมาเลยให้ทั้งหมดเลย24ก็ได้มาอ่ะไปแบ่งกันนะผู้หญิงที่ได้รางวัล นะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวเอาตะกร้ามาคืนครูด้วยนะครับอ่ะทีนี้เด็กๆได้เล่นเกมเสร็จแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือทุกคนจะต้องทำการบ้านนะวันนี้ครูขอฝากการบ้านให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไปด้วยนะครับซึ่งการบ้านในวันนี้มีการใช้แบบฝึกหัดที่5ทุกคนเปิดไปที่หน้าแบบฝึกหัดที่5ก่อนอยู่หน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนปลายทางหน่อย170นะครับชื่อเรื่องก็คือประโยคห้ามประโยคชักชวนและประโยคขู่คุณครูปลายทางช่วยดูเด็กๆด้วยนะครับว่าใช้ใบงานได้ถูกต้องไหมมาดูคำชี้แจงในตอนแรกเนี่ยให้นักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประโยคอะไรแล้วก็ระบุนะครับเห็นไหมมันจะมีแก้วชานมไข่มุก2ฝั่งใช่ไหมลูกข้อ1ถึงข้อ5อ่านแล้วก็ดูว่าเป็นประโยคอะไรซึ่งต้องตอบคำถาม3ประโยคที่เราเรียนกันวันนี้นะอันนี้เข้าใจวิธีการทำแล้วใช่ไหมทีนี้ต่อมาในตอนที่2นักเรียนแต่งประโยคตามเจตนาการสื่อสารโดยใช้คำที่กำหนดให้นะครับในประโยคห้ามเนี่ยนักเรียนต้องใช้คำว่าห้ามแล้วก็คำว่าอย่าในอย่างละ1ประโยคนะในประโยคที่2คือประโยคชักชวนนักเรียนใช้คำว่าการแล้วก็ใช้คำลงท้ายคือนะเถอะนะก็คือเลือกมาคุณครูขอ2ประโยคและก็ประโยคขู่ใช้คำว่าถ้าหรือคำว่าหากก็ได้คุณครูขอ1ประโยคอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านในใครไม่เข้าใจการบ้านยกมือไม่มีปลายทางเข้าใจการบ้านดีแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นฝากไว้แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนไปจัดการภาระงานของตนเองมาให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาส่งคุณครูในชั่วโมงต่อไปนะครับทีนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วก็ขอสรุปบทเรียนเนาะว่าวันนี้เราได้เรียนประโยคสื่อสารไปกี่ชนิดลูก3ชนิดทุกคนวางดินสอก่อนเงยหน้าขึ้นมานะเดี๋ยวค่อยทำนะเรามาคุยกันสักนิดนึงว่าประโยคที่เราเรียนกัน3ชนิดชนิดแรกคืออะไรชนิดแรกคืออะไรลูกประโยคห้ามมีลักษณะเป็นยังไงประโยคห้ามมีคำสำคัญคืออะไรลูกห้ามกับอย่าเจตนาคืออะไรประโยคห้ามมีประโยคห้ามเพื่ออะไรเพื่อหยุดใช่ไหมบังคับไม่ให้ทำใช่ไหมลูกนะอันนี้คือประโยคห้ามอันที่สองเราเรียนประโยคอะไรไปประโยคอะไรนะชักชวนเจตนาของประโยคชักชวนมีไว้เพื่ออะไรเอ่ยชวนให้เป็นยังไงลูกชวนให้เป็นยังไงให้ ผู้ฟังหรือผู้ที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยทำตามความคิดเห็นของเรานะชักชวนเขานะต้องมีคำว่าอะไรจึงจะเรียกว่าเป็นประโยคชักชวน
1: ก
0: ัน กันนะเธอนะใช่ไหมกันเธออะไรพวกเนี้ยเนี่ยคำลักษณะแบบนี้ลงท้ายเอาไว้มันก็จะเป็นประโยคชักชวนสุดท้ายประโยคอะไรอีกหนึ่งอันประโยคขู่เป็นยังไงประโยคขู่ประโยคขู่เป็นยังไงลูกประโยคขู่ต้องมีคำว่าอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นประโยคขู
1: ่
0: หากใช่ไหมถ้าหรือหากแล้วก็ที่สำคัญนะประโยคขู่เนี่ยมักจะบอกผลของการไม่ทำตามเอาไว้เช่นถ้าไม่ฟังครูจะตีสมมุตินะถ้าไม่ฟังครูจะตีถ้าไม่ฟังครูจะเพิ่มการบ้านแบบนี้นี่คือลักษณะของประโยคขู่นะครับก็จะมีแต่ละประโยคก็จะมีคำสำคัญที่เอาไว้บ่งบอกเจตนาในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเด็กๆได้เรียนรู้ลักษณะของประโยคแล้วให้จำเอาไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเราไปใช้ให้ถูกตามเจตนาเนาะเพราะว่าการสื่อสารก็สำคัญใช่ไหมลูกการเรียนประโยคเพื่อการสื่อสารก็เพราะว่าเราจะได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็สัมฤทธิ์ผลนั่นเองเพราะว่าการสื่อสารมันเป็นการคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องราวของประโยคเพื่อการสื่อสารไว้เพิ่มอีก3ประโยคบวกกับชั่วโมงที่แล้วอีก3ประโยคเราได้6ประโยคแล้วนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะเราก็จะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยแล้วก็ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยจัดเตรียมแถบประโยคแผ่ใบความรู้ที่1เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใบงานที่6เรื่องประโยคขอร้องประโยคคาดคะเนและประโยคถามนะ3ประโยคนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งในชั่วโมงต่อไปซึ่งก็เป็นเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารชั่วโมงที่3นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปแล้วนะอย่าลืมทำการบ้านและกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.

ือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ันทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพงเหมือนเดิมนะคะจากการบ้านที่ผ่านมาเราเรียนขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการเฉลี่ยซึ่งนักเรียนเพิ่งเคยรู้จักถูกต้องไหมคะยังจำได้ไหมการเฉลี่ยหาอย่างไรนะไหนการเฉลี่ยกลับไปทำการบ้านนักเรียนหาคำตอบอย่างไรนำจำนวนที่ให้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนเมื่อบวกเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อคะหารหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยจำนวนที่นำมาบวกกันถูกต้องไหมคะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยคือเรื่องเกี่ยวกับการเฉลี่ยแต่เป็นในชั่วโมงที่2นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะนักเรียนยังต้องนำความรู้จากเรื่องเดิมนะคะที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะนำมาปฏิบัติในชั่วโมงนี้ถ้านักเรียนกลับไปทำการบ้านจำการบ้านของตนเองได้คุณครูแพลวเชื่อว่าวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะปฏิบัติกิจกรรมของเราไปได้พร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการเฉลี่ยนะคะคุณครูนะคะอยากให้นักเรียนหาค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนที่กำหนดให้และแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยได้แสดงว่าวันนี้คุณครูแพลวน่าจะมีชุดจำนวนมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติการพร้อมกับมีเป็นโจทย์ปัญหาด้วยนะคะดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันเลยอ่ะมาเริ่มกันดูเลยนะคะในโจทย์แรกของเรานะคะตอนนี้คุณครูมีสถานการณ์มาให้เป็นอะไรเอ่ยเนี่ยดูพร้อมกันสิสถานการณ์ของคุณแพลวเป็นอะไรเอ่ยเป็นเกี่ยวกับการเก็บไข่นะคะโดยใครเป็นคนไปเก็บอะคะเป็นลุงจอมนะคะเก็บไข่เขาเก็บไข่ในสัปดาห์นี้1สัปดาห์มีกี่วันนะ1สัปดาห์มีกี่วันนะ7วันถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในแต่ละวันลุงจอมของเราเก็บไข่ได้เท่าไหร่อ่ะมาเริ่มดูพร้อมกันเลยนะคะในวันจันทร์ไหนวันจันทร์เก็บไข่ได้กี่ฟอง4ฟองต่อไปวันอังคารเก็บไข่ได้กี่ฟองเอ่ย6ฟองต่อไปวันพุธวันพุธ9ฟองต่อไปวันพฤหัสบดี8ฟองต่อไปวันศุกร
3: ์
2: 7ฟองวันเสาร
3: ์
2: วันเสาร์5ฟองนะคะและวันอาทิตย์10ฟองก็เห็นว่าข้อมูลที่คุณครูที่นำมาให้นะเป็นการเก็บไข่ของลุงจอบใน1สัปดาห์ของเรานะคะอ่ะมาดูกันหน่อยนะคะอยากจะถามนักเรียนหน่อยว่าลุงจอมเก็บไข่ได้เฉลี่ยวันละกี่ฟองจากข้อมูลมีข้อมูลมาให้มีสิ่งที่โจทย์ถามไหนอีกหนึ่งรอบโจทย์ถามว่าอะไรคะ
3: ล
2: ุ
3: งจอมเก็บไข่ได้เฉลี่ยวันละก
2: ี่
3: ฟอง
2: สิ่งที่โจทย์ถามคือลุงจอมเก็บไข่ได้เฉลี่ยวันละกี่ฟองอ่ะนักเรียนเจอคำอะไรบ้างในสิ่งที่โจทย์ถามที่ว่าเป็นตัวช่วยของเราในการหาคำตอบคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเฉลี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าจากเมื่อก่อนที่เราเรียนเนี่ยเป็นโจทย์ของเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอคำนี้แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วหลังจากนี้นักเรียนจะเจอคำนี้เกิดขึ้นในสิ่งที่โจทย์ถามนะซึ่งโจทย์ถามว่าเฉลี่ยวันละกี่ฟองดังนั้นนักเรียนคิดว่านักเรียนหาอย่างไรดีถ้าโจทย์ถามว่าเฉลี่ยวันละกี่ฟองเอามาบวกนำอะไรต้องนำอะไรมาบวกกันก่อนนำอะไรเอ่ยบางคนบอกว่านำ4บวก6บวก9บวก8บวก7บวก5และบวก10การที่นักเรียนบําเนี่ยมาบวกกันเนี่ยเราเรียกว่านำจำนวนไข่ในแต่ละวันมาทำ

0: เองก่อนคะบวกกันเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อดีหารหารด้วยอะไรคะหารด้วย7 7มาจากไหนอะ
1: 7ว
0: ัน มาจาก7วันหรือเนี่ยจำนวนไข่เมื่อกี้ที่เรานำมาบวกกันมีทั้งหมด7วันเราจึงหารด้วย7ดังนั้นถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้นักเรียนอาจจะมาเขียนชุดจำนวนก่อนว่าชุดจำนวนนักเรียนคืออะไรเช่นเรามาดูก่อนนะคะจากการที่เรามีข้อมูลนี้คุณครูแพลวมาดูชุดจำนวนก่อนโดยมาดูว่าจำนวนไข่ในแต่ละวันไหนจำนวนไข่ในแต่ละวันมีอะไรบ้างเอ่ยมี4มี6 9 8 7 5และ10ดังนั้นนะคะคุณครูนำจำนวนไข่ของทั้ง7วันมาเขียนแบบนี้ก่อนเราจะได้ชุดจำนวนมา1ชุดถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นเราเห็นแล้วว่าโจทย์ถามว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าเราต้องหาโดยการใช้ค่าเฉลี่ยซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเรามีอยู่แล้วว่าเราสามารถหาได้โดยการนำจำนวนทั้งหมดมาทำอะไรกันก่อนบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนที่นำมาบวกกันผลหารที่ได้เราเรียกว่าอะไรนะผลหารที่ได้เรียกว่าค่าเฉลี่ยนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนทราบชุดจำนวนแบบนี้แล้วเรามาเริ่มหารกันเลยคุณครูบอกว่าจำนวนไข่เนี่ยแต่ละวันมีดังนี้ดังนั้นโจทย์ถามถึงค่าเฉลี่ยเราก็มาหาค่าเฉลี่ยโดยเริ่มที่บรรทัดวิธีคิดอ่ะมาหาค่าเฉลี่ยหน่อยเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วต้องนำอะไรมาบวกกันบ้างนะดังนั้นคุณครูแพลวก็เริ่มก่อนการบวกเราทำก่อนดังนั้นควรใส่อะไรด้วยควรใส่วงเล็บก่อนเพราะเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราคำนวณเนี่ยเราคำนวณการบวกก่อนดังนั้นเราจึงใส่วงเล็บก่อนแล้วค่อยทำอย่างไรต่ออีกหารด้วย7เพราะเราเก็บไข่ไปจำนวน7วันเราก็มาหารด้วย7อ่ะคราวนี้ถึงวิธีการบวกนักเรียนช่วยดูหน่อยมีจำนวนอะไรไหมที่ช่วยเราบวกให้ง่ายขึ้นเวลาบวกครูแพลวเคยแนะนำไปแล้วว่าเราควรมีเทคนิคในการบวกเล็กน้อยเพื่อจับคู่บวกกันแล้วให้ลงท้ายด้วย0หรือบวกกันแล้วให้ลงท้ายด้วย5จะได้ช่วยในการคำนวณของเราได้มากขึ้นอ่ะช่วยดูหน่อยมีจำนวนอะไรที่จับคู่กันบวกแล้วได้ไหมได้4
1: บวก6
0: มี4บวก6อ่ะคู่นี้ได้4บวก6ได้เป็น10อ่ะเราก็มาเขียนไว้ก่อนตอนนี้ได้แล้วมีตรงไหนไหมที่บวกแล้วน่าจะช่วยเราได้บางคนบอกว่านำ5บวก10มีต้องอื่นอีกไหมก่อนถ้าไม่ใช่5บวก10อะไรนะบางคนบอกเอา9บวก8ไหนถ้า9บวก8นักเรียนได้เท่าไหร
1: ่
0: 17มันอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากคุณครูแพลวแนะนำอีก1จำนวนที่เป็นชุดเดียวกันนักเรียนลองดู8บวก7 8บวก7ได้เท่าไหร่ก่อน15และอย่างไรต่อดีคิดว่า8บวก7ได้15แล้วนักเรียนคิดว่าทำอย่างไรต่อดีจะได้ง่ายต่อเราอาจจะจับคู่แล้วเขียนไว้ข้างบนแต่ครูแพรบอกเมื่อกี้เราบวกแล้วได้15สังเกตไหมด้านข้างมีเลขอะไรต่อมีเลข5ต่อถ้าเราบวกต่ออีก1ชุดเป็นแบบนี้เลยเป็น8บวก7บวก5ได้เท่าไหร่เอ่ย20ดังนั้นตรงนี้ได้แล้วเป็น20เหลือจำนวนอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้บวกมี10กับมี9จะเห็นว่าจำนวนเราง่ายขึ้นยังง่ายขึ้นแล้วเวลารวมนักเรียนอาจจะรวมจำนวนที่เป็น10เหมือนกันก่อนก็ได้เช่น10บวก20ได้เป็น30บวกอีก10ได้เป็น40และบวกอีก9ได้เป็น49เห็นไหมคะเวลานักเรียนจับคู่บวกเนี่ยจะได้ช่วยเราในการคำนวณได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นผลบวกในวงเล็บจึงเท่ากับ49แล้วทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อดีหารด้วย7ดังนั้นครูแพลวหารต่อด้วย7เลย49หารด้วย7หมายถึง7คูณอะไรได้49 7คูณอะไรได้49เอ่ยคูณ7ดังนั้นผลหารของเราคือ7ผลหารคือ7เราเรียกผลหารนี้ว่าอะไรนะ
1: ค่าเฉล
0: ี่
1: ย
0: ค่าเฉลี่ยแต่ในข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาแสดงว่าเป็นค่าเฉลี่ยของอะไรใครจำได้บ้างไข่ของใครเจ้าคะที่ลุงจอมเก็บได้ในแต่ละวันดังนั้นเวลาตอบเราตอบแบบทวนคำถามคือดังนั้นลุงจอมเก็บไข่ได้เฉลี่ยวันละ7ฟองได้ไหมคะถ้าโจทย์ของเราเป็นโจทย์ปัญหาเวลาตอบนักเรียนต้องทวนคำถามแบบนี้ด้วยพร้อมกับใส่หน่วยแต่ถ้าโจทย์ของเราเป็นแค่ชุดจำนวนนักเรียนตอบได้เลยว่าค่าเฉลี่ยคืออะไรได้ไหมคะไหนตอบพร้อมกันอีกรอบข้อนี้ตอบว่าอะไรบ้างคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมดังนั้นนะคะเวลานักเรียนดูจบปัญหาต่อไปนี้ถ้าเจอคำว่าเฉลี่ยเข้ามาหรือให้เขาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยให้นักเรียนสามารถทำได้วิธีการแบบนี้สถานการณ์ที่1ผ่านไปแล้ว

0: ราวนี้มาลองดูกันหน่อยครูแพรขอเปลี่ยนสถานการณ์ไปเป็นผลสอบวิชาคณิตศาสตร์โดยผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ตอนนี้เป็นของนักเรียนห้องหนึ่งจำนวนกี่คนเอ่ย8คนอ่ะมาดูหน่อยว่าคุณครูแพรให้คะแนนมาเท่าไหร่บ้างจากการตรวจนะคะสำหรับห้องที่1คะแนนของ8คนมีคะแนนอะไรบ้างไหนอ่านพร้อมกัน
1: 3 4 5 8 9
0: ดังนั้นตอนนี้คุณครูแพรให้ชุดคะแนนมาแล้วโดยชุดคะแนนมีเป็นของนักเรียนกี่คนคะกี่คนเอ่ย8คนอ่ะอันนี้เป็นของห้องที่1ต่อไปคุณครูบอกว่าคุณครูไปตรวจของห้องที่2มาเช่นเดียวกันเลยโดยห้องที่2 8คนเหมือนกันดังนั้น8คนของห้องที่2มีคะแนนอะไรบ้างมาอ่านพร้อมกันค่ะ
1: 4 7 8 9 5 10 8 10
0: ตอนนี้คุณครูแพลวมีคะแนนมาให้ทั้งหมดกี่ห้องคะกี่ห้องเอ่ย2ห้องมีห้องอะไรบ้างมีห้อง1และห้อง2โดย2ห้องนี้เป็นคะแนนของนักเรียนจำนวนห้องละกี่คน
1: 8
0: ห้องละ8คนห้อง1ก็จำนวน8คนห้อง2ก็จำนวน8คนอ่ะมาดูหน่อยคุณครูแพรอยากจะถามนักเรียนว่าหากคุณครูต้องการทราบว่าห้องไหนได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากันจะหาคำตอบได้อย่างไรฟังคำถามอีก1รอบนะคะหากคุณครูต้องการทราบว่าห้องไหนเนี่ยได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากันจะหาคำตอบได้อย่างไรเจอคำอะไรสำคัญในสิ่งที่ครูแพรถามบ้างคำว่าคะแนนเฉลี่ยนักเรียนสังเกตเห็นนะคะจะมีคำว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ตรงนี้แสดงว่าตอนนี้ถ้าครูแพรใช้คำว่าเฉลี่ยปุ๊บนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรเอ่ยนำชุดคะแนนของแต่ละห้องมาทำอะไรกันก่อนบวกกันแล้วทำอย่างไรอีกหารด้วยอะไรดีหารด้วย8ทำไมถึงหารด้วย8เพราะว่าจำนวนนักเรียนมี8คนและชุดคะแนนเนี่ยมี8จำนวนถูกต้องไหมอ่ะดังนั้นการที่เราจะทราบว่าของใครสูงกว่ากันเราต้องทำอย่างไรก่อนคิดว่าเราต้องเริ่มจากการหาของแต่ละห้องก่อนถูกต้องไหมหาของห้องที่1แล้วหาของห้องที่2ถึงจะนํามาทําอะไรกันดีนํามาเปรียบเทียบกันได้ว่าของใครสูงกว่ากันดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาช่วยกันหาคะแนนของนักเรียนห้อง1กับห้อง2หน่อยอ่ะโดยสําหรับนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูแพรแบ่งเป็นกลุ่มไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนปฏิบัติลงในกระดานสําหรับนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มก็ได้โดยให้กลุ่มที่1ของนักเรียนปลายทางนะคะหาคะแนนของห้องที่1กลุ่มที่2ของนักเรียนปลายทางนะคะหาคะแนนของห้องที่2และเดี๋ยวเราจะนําคะแนนมาเปรียบเทียบกันสําหรับนักเรียนต้นทางตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งสําหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพรขอมอบหมายให้กลุ่มที่1ที่2หาคะแนนของห้องที่1กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5หาคะแนนของห้องที่2ได้ไหมคะโดยเราจะหาคะแนนแบบไหนคะแบบค่าเฉลี่ยเพราะว่าโจทย์ต้องการคะแนนเฉลี่ยของแต่ละห้องอ้าวไหนกลุ่มไหนหาของห้องที่1เอ่ยกลุ่มไหนหาของห้องที่2คะโอเคเมื่อนักเรียนเข้าใจกติกาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนลงมือปฏิบัติลงในกระดานของเราแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไหนมาดูคะแนนของแต่ละห้องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะเฉลยพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสำหรับห้องที่1เมื่อกี้นักเรียนที่หาของห้องที่1ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนของห้องที่1เท่าไหร่เอ่ย7อ้าวไหนดูซิถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมือนกันไหมถูกต้องเหมือนกันนะคะนักเรียนต้นทางได้7เหมือนกันนักเรียนปลายทางล่ะคะกลุ่มที่หาของห้องที่1ได้7หรือไม่อ่ะเดี๋ยวขอของห้องที่2หน่อยไหนมาดูห้องที่2ห้องที่2ไหนกลุ่มที่หาของห้องที่2คะแนนเฉลี่ยของห้องที่2ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะ8อ่ะเดี๋ยวมาลองดูพร้อมกันอีก1รอบนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะสำหรับของห้องที่2และห้องที่1อ่ะโอเคเลยดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันดูอีก1รอบทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกันอีก1รอบนะคะเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนทําได้หรือไม่ได้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังด้วยเพราะว่าจะได้ฟังในข้อที่เราไม่ได้ปฏิบัตินะคะมาดูพร้อมกันเรามาเริ่มที่ห้องที่1ก่อนห้องที่1มีชุดคะแนนมาให้โดยชุดคะแนนของเรามีอะไรบ้างเอ่ยไหนอ่านพร้อมกัน3 7 6 8 10นำมาหาค่าเฉลี่ยโดยเริ่มเลยเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับนำจำนวนทั้ง8จำนวนนี้มาทำอะไรกันก่อนคะนำจำนวน8จำนวนนี้มาบวกกันแล้วหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย8เพราะว่าห้องที่1นะคะมีจำนวนนักเรียน8คนก็คือ8คะแนนอ่ะมาจับคู่บวกหน่อยจับคู่บวกของเรามีคู่ไหนที่ช่วยในการบวกเราได้บ้างมี3บวก7 3บวก7ได้10อ่ะลองสังเกตคู่อื่นๆมีไหมบางคน10บวก5ก็ได้ดังนั้นคู่อื่นนักเรียนเห็นว่าไม่มีคู่ไหนบวกกันได้10หรือ5แล้วนักเรียนอาจจะเริ่มบวกทีละจำนวนทีละจำนวนต่อกันได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับนักเรียนนะคะคราวนี้ไหนกลุ่มที่หามาแล้วผลบวกของห้องที่1ได้เท่าไหร่เอ่ยผลบวกได้เท่าไหร่คะในวงเล็บได้เท่าไหร่เอ่ย56ดังนั้นผลบวกนะคะจะได้มาเป็น56ตรงนี้นักเรียนก็ลองไปหาผลบวกแล้วต้องหารด้วยอะไรต่อคะต้องหารด้วย8 56หารด้วย8หมายถึง8คูณอะไรได้56อะไรเอ่ย87นะคะดังนั้นได้เท่ากับ7เวลาตอบสรุปนะคะเราต้องตอบสรุปอีกหนึ่งรอบเพราะข้อนี้เป็นโจทย์นะคะดังนั้นเวลาตอบห้องที่1ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่7คะแนนได้ไหมรู้ข้อมูลของห้องที่1แล้วต้องไปหาของห้องไหนต่อคะต้องไปหาของห้องที่2เพื่อจะเปรียบเทียบได้ว่าห้องไหนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากันมาดูชุดจํานวนของห้องที่2หน่อยห้องที่2มีคะแนนเท่าไหร่บ้างอ่านพร้อมกันค่ะ10ชุดที่2ของเรานะคะคือห้องที่2ของเราเรารู้อยู่แล้วเราก็มาวิธีคิดเลยค่าเฉลี่ยเท่ากับนําจํานวนที่นักเรียนอ่านกันเมื่อกี้มาทําอะไรกันบวกกันจับคู่ไหนไหมไหนคนที่หามีจับคู่อะไรบ้างไหมช่วยเราในการหาคําตอบมีอะไรบ้างเอ่ยมี7บวก8ตรงนี้7บวก8ได้ครูแพลวลืมก่อนต้องทําอย่างไรก่อนหารด้วย8ก่อนนะคะต้องหารด้วย8ก่อนจับคู่7บวก8ได้15มีคู่ไหนอีกไหมที่จับแล้วช่วยเราอีกมี7บวก8อีก7บวก8ได้15แล้วอย่างไรต่ออีกดีครูแพลวแนะนำไปแล้วเมื่อกี้15บวกต่ออีก5จึงกลายเป็น20แล้วเราก็จะเริ่มง่ายแล้ว10บวก20บวก10ก่อนได้เป็น40ถูกต้องไหมแล้วนักเรียนค่อยนำ15บวกกับ9 15บวก9ได้15บวก9ได้24บวกอีก40เมื่อกี้ที่เราบวกไว้แล้ว24บวกอีก40ได้เป็น64ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะได้ผลบวกในวงเล็บมาเป็น64หารด้วย8 64หารด้วย8หมายถึง8คูณอะไรได้64เอ่ย8คูณ8ดังนั้นได้เท่ากับ8นะคะ8คูณ8ได้64ดังนั้นข้อนี้เราสามารถสรุปด้วยก่อนว่าห้องที่2ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์8คะแนน
แต่โจทย์ถามว่าห้องใดสูงกว่ากันดังนั้นเรานำจำนวนที่นักเรียนได้มานะคะมาสรุปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้ห้องที่1คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะห้องที่1 7นะคะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่7ห้องที่2คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย8อ่ะจากการหาคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของ2ห้องแล้วห้องไหนสูงกว่ากันห้องที่2จะได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าห้องที่1เราก็นำมาสรุปได้นะคะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้ได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้นักเรียนจะเจอเป็นโจทย์ปัญหาสักส่วนใหญ่นะคะโดยนักเรียนอาจจะทราบชุดจำนวนก่อนเพื่อ นำไปหาคำตอบได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวต่อไปจะให้เวลานักเรียนทุกคนได้ลองปฏิบัติกันเองดังนั้นทุกคนหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดของเราวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัด 1.59 อ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.59 พร้อมกันค่ะมาดูกันหน่อยเดี๋ยวข้อที่1เดี๋ยวเราปฏิบัติไปพร้อมกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวข้อที่2คุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวข้อที่1ดูโจทย์ปฏิบัติไปพร้อมกันทุกคนเปิดแบบฝึกหัดของเรา

พร้อมกันค่ะทุกคนตบมือ1ครั้งก่อนตบมือ2ครั้งตบมือ1ครั้งพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วทุกคนอ่านโจทย์ของเราพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะ

0: จากเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วไหนข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามว่าอะไรคะทุกคนขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามพร้อมกันเลยค่ะอะนักเรียนเจอคำอะไรสำคัญบ้างในสิ่งที่โจทย์ถามคำว่าเฉลี่ยอะวงคำว่าเฉลี่ยไว้หน่อยนะคะเพื่อที่เราจะทราบว่าถ้านักเรียนเจอคำนี้เวลาเราหาคำนวณเราจะหาคำนวณได้อย่างไรนะคะอะแม่คะขายดอกไม้ถูกต้องไหมคะขายทั้งหมดกี่วันจากสิ่งที่เราทราบกี่วันเอ่ย5วันมีวันอะไรบ้างวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ดังนั้นนะคะแม่ค้าขายทั้งหมด5วันเราต้องนำจำนวนเงิน5วันนี้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันแล้วค่อยทำอย่างไรคะหารด้วย5เพราะขายไป5วันอ่ะทุกคนขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามและวงคำว่าเฉลี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้ในข้อนี้เรามาหาคำตอบพร้อมกันก่อนนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันเลยนะคะเราต้องหาค่าเฉลี่ยของอะไรเอ่ยของจำนวนเงินที่ขายดอกไม้ได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเรามาเริ่มเลยวิธีคิดคุณครูแพรบอกว่าการหาค่าเฉลี่ยเมื่อกี้เราต้องนำจำนวนเงินทั้ง5วันมาทำอะไรกันคะ
1: บวก
0: กันดังนั้นเรามาเขียนเลยเท่ากับจำนวนเงิน5วันนักเรียนก็นำมาเขียนบวกกันนะคะโดยจะมี 1,525 บวก 2,356 บวก 1,269 บวก 5,897 และบวก 2,248 แล้วทำอย่างไรต่อดีหารด้วยอะไรคะหารด้วย5อ่ะเดี๋ยวนักเรียนเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองหาผลบวกกันก่อนอ่ะเดี๋ยวสำหรับข้อนี้ตอนนี้ถ้านักเรียนเขียนไม่ทันไม่เป็นไรมาช่วยหาคำตอบกันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนได้เขียนกันอ่ะตอนนี้ทุกคนวางยืนสอก่อนเดี๋ยวมาหาคำตอบผลบวกในวงเล็บพร้อมกันก่อนนะคะโดยการบวกเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เราบวกกันทั้งหมดกี่จำนวนเอ่ย5จำนวนหากใครสามารถบวก5จำนวนพร้อมกันได้นักเรียนสามารถทำได้เช่นเดียวกันหากบวก5จำนวนแล้วอาจจะกลัวคำตอบที่ผิดพลาดนักเรียนอาจจะทำไมคะเริ่มบวกทีละ2จำนวนแล้วค่อยบวกต่อเพิ่มบวกต่อเพิ่มได้ไหมคะตอนนี้ทุกคนวางดินสอช่วยคุณครูแพรบวกหาคำตอบก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนจดนะคะอ่ะมาดูกันคู่ที่1คุณครูจะนำ 1,525 มาบวกกับ 2,356 ก่อนอ่ะเริ่มแรกนำอะไรบวกกันคะ5บวก6ได้11ใส่1ทด1ต่อไป2บวก5ได้7ทดอีก1เป็น8ต่อไปล่ะคะ5บวก3ได้8และสุดท้าย1บวก2ได้3อ้าวเราก็จะได้ผลบวกในคู่ที่1มาแต่ใช่คำตอบของเรายังยังคุณครูแพลวนำจำนวนต่อไปมาบวกต่อได้เลยเพราะเป็นการบวกคุณครูจึงนำ 1,269 มาเขียนบวกต่อได้เลยนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเราสามารถบวกต่อแบบนี้เรื่อยๆจนครบทั้งหมดนะคะอ่ะมาพร้อมกันต่อบวกอะไรต่อกันคะ1บวก9ได้10ใส่0ทด1ต่อไป8บวก6ได้8บวก6ได้14ทด

0: บวกกัน8บวก2ได้10ทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1ต่อไปอะไรบวกกันคะ
1: 3บวก1
0: 3บวก1ได
1: ้
0: 4มีทดอีก1รวมเป็น5ดังนั้นได้ผลบวกมานะคะตอนนี้แต่ใช่คำตอบของเรายังยังคุณครูสามารถเขียนอะไรบวกต่อได้เลย5,897 บวกต่อได้เลยแต่จะเห็นว่าพื้นที่เราอาจจะไม่เพียงพอคุณครูจึงขอนำมาขึ้นต่อด้านข้างนะคะโดยการนำ 5,150 ที่เป็นผลบวกเดิมมาบวกต่อกับ 5,897 อ้าวไหนช่วยบวกกันหน่อยนำอะไรมาบวกกันคะ
1: 0
0: บวก7ได
1: ้
0: 7ใส่7ต่อไป
1: 5
0: บวก9ได้14ใส่4ทด1อ่ะต่อไปล่ะคะ
1: 8บวก
0: 81บวก8 1บวก8ได้9มีทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1อ่ะต่อไปนำอะไรมาบวกกัน5บวก5ได้10ทดอีก1เป็น11ดังนั้นใส่11ได้เลยได้ผลบวกมาแล้วใช่คำตอบของเรายังเหลือจำนวนสุดท้ายที่ต้องนำไปบวกเหลืออะไรเอ่ย
1: 2,248
0: เหลือจำนวนสุดท้าย 2,248 คุณครูแพลวนำมาเขียนบวกกันต่ออ้าวไหนบอกหน่อยนำอะไรมาบวกกัน
1: 7
0: บวก8ได
1: ้
0: 15ใส่5ทด1ต่อไป4บวก4ได้8ทดอีก1เป็น9ต่อไป0บวก2ได้2อ่ะต่อไปล่ะคะ1บวก2ได้3และสุดท้าย1บวก0ได้1อ่ะได้ผลบวกมาแล้วผลบวกใช่คำตอบของเรายังใช่ยังใช่คำตอบของการบวก5จำนวนยังใช่แล้วเพราะเราบวกต่อครบทั้ง5จำนวนแล้วนะคะดังนั้นผลบวกที่ได้คือ 13,295 นำมาเขียนต่อในขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราคือเท่ากับผลบวกเมื่อกี้ 13,295 แล้วต้องทำอย่างไรต่อดีหารด้วย5นะคะอ่ะคราวนี้การหารด้วย5นักเรียนก็ควรที่จะไปหารต่อที่กระดาษทดซึ่งแม่5เราท่องสุขคูณได้ไหม
1: yeah.
0: ได้ดังนั้นหารอะไรดีหารสั้นอ่ะคุณครูแพลวสั้นเหมือนกันเลยยังจำวิธีการหารสั้นได้ไหมคะนักเรียนต้องจำได้นะคะเพราะว่าการที่เราเรียนการบวกลบคูณหารไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ต่อเนื่องนะคะอ่ะมาเริ่มพร้อมกันนำ5หารอะไรก่อน5หาร1ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่0เหลือเศษ1นะคะนำ1ไปใส่ข้างหน้าดังนั้นตัวถัดไปคืออะไรเอ่ย13นำ5หาร13 5หาร13ได้อะไรเศษอะไรเอ่ยได้2เศษ3ดังนั้นใส่2และนำเศษไปใส่ต่อข้างหน้าตัวถัดไปจึงกลายเป็น32นำ5หาร32ได้อะไรเศษอะไร
1: 6
0: ได้6เศษ2ต่อไปนำ5หาร29 5หาร29ได้อะไรเศษอะไร
1: ได
0: ้5เศษ4ดังนั้นใส่5นะคะแล้วก็เศษ4ใส่ต่อข้างหน้าดังนั้นนำ5หาร45 5หาร45ได้อะไรเศษอะไร
1: ได
0: ้9เศษ0ดังนั้นเราใส่9ได้เลยนะคะแล้วก็เศษของเราเป็น0อาจจะไม่ใส่ก็ได้ผลหารที่ได้ได้มาแล้วไหนอ่านให้หน่อยผลหารที่ได้คืออะไรเอ่ย
1: สองพันหกร้อยห้าสิบเก้า
0: เป็นคำตอบของเรานะคะนำกลับมาตอบในขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราคือนำผลหารที่ได้2,659มาใส่เวลาตอบต้องตอบแบบทวนคำถามไหนตอบว่าอะไรเอ่ยข้อนี้
1: แม่
0: ขายดอกไม้ได้เฉลี่ยวันละต้องมีหน่วยด้วยนะคะคือบาทเวลาตอบตอบแบบทวนคำถามแบบนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะจดสักครู่นึงนะคะเป็นการจดของนักเรียนนะคะลงไปในแบบฝึกหัดของตนเองในข้อที่1 นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยครูแพลวให้เวลานักเรียนจดเฉลยสักครู่นึงค่ะ

0: สำหรับข้อที่1 นะคะเราช่วยกันปฏิบัติไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเรายังเหลืออีก1ข้อในวันนี้นะคะคือข้อที่2อ่ะข้อที่2เปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์เมื่อกี้ข้อที่1เป็นการขายดอกไม้ในแต่ละวันอ่ะข้อที่2สถานการณ์เกี่ยวกับอะไรไหนลองดูคร่าวๆพร้อมกันหน่อยเป็นอะไรนะคะตอนนี้เป็นการวิ่งออกกําลังกายของใครเอ่ยของการ์ตูนการ์ตูนไปวิ่งออกกําลังกายเนี่ยนักเรียนลองดูคร่าวๆหน่อยการ์ตูนไปวิ่งออกกําลังกายทั้งหมดกี่
1: ว
0: ัน ทั้งหมด4วันดูอ่านพร้อมกันแล้วนะเมื่อกี้นักเรียนลองดูหน่อยว่าสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: การ์ตูนวิ่งระยะทางกันทีวันละกี่กิโลเมตร
0: นักเรียนดูสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามพร้อมกันโจทย์ถามว่าการ์ตูนวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ยวันละกี่กิโลเมตรเจอคำอะไรสำคัญของเราเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยเฉลี่ยเอาวงคำว่าเฉลี่ยหน่อยสำหรับข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรบางคนบอกว่านำจำนวนระยะทางที่วิ่งได้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนคือรวมกันก่อนแล้วต้องหารด้วยอะไรเอ่ย
1: หารด้วย
0: ทำไมถึงหารด้วย4
1: เพราะว่าการวิ่ง
0: 4เพราะว่าการ์ตูนวิ่งออกกำลังกายทั้งหมด4วันดังนั้นเดี๋ยวในข้อที่2นะคะคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลองลงมือปฏิบัตินะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยพร้อมกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้ทุกคนลงมือปฏิบัติข้อที่2ได้เลยค่ะ

อ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัด 1.59 ในข้อที่2ไปพร้อมกันหาไหนใครหาคำตอบเสร็จแล้วบ้างเอ่ยนักเรียนส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันสักเล็กน้อยนะคะดังนั้นในข้อนี้จากการถามเขาถามว่าการ์ตูนวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ยวันละกี่กิโลเมตรมีคำว่าเฉลี่ยให้เราดังนั้นวิธีคิดของเราเราจะต้องหาค่าเฉลี่ยของระยะทางนักเรียนต้องนำจำนวนระยะ

0: 4วันนี้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนดังนั้นคุณกุแพลวมาเขียนเลยนะคะค่าเฉลี่ยเท่ากับนำระยะทางทั้ง4วันมาบวกกันแล้วต้องหารด้วยอะไรคะต้องหารด้วยอะไรเอ่ยต้องหารด้วย4เพราะเราบวกกัน4จำนวนหรือง่ายๆนะคะตูนวิ่งไปทั้งหมด4วันดังนั้นเราจึงหารด้วย4อ้าวไหนใครหาผลบวกในวงเล็บมาแล้วบ้างผลบวกในวงเล็บได้คำตอบเท่าไหร่ไหนอ่านพร้อมกันค่ะ
1: 7,132
0: ตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถไปตั้งบวกที่กระดาษทด 7,132 แล้วต้องทำอย่างไรต่อคะต้องหารด้วย4ดังนั้นเราหารด้วย4ต่อเลยนะคะอ่ะเวลาหารนักเรียนก็ไปหารต่อได้ที่กระดาษทดซึ่งสุขคูณแม่4เราท่องได้นักเรียนอาจจะใช้การหารสั้นก็ได้แต่ถ้าหากใครไม่ถนัดสามารถใช้การหารยาวได้เช่นเดียวกันข้อนี้หารลงตัวไหมหารลงตัวไหมอ้าวลงตัวไหนตอบหน่อยหารแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย ผลหารที่ได้คือ1,783 1,783เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยของระยะทางในแต่ละวันแต่หน่วยเป็นอะไรคิดว่ามั่นใจไหมหน่วยเดิมก่อนหน่วยเดิมนักเรียนดูจากโจทย์หน่วยเดิมเป็นเมตรเป็นเมตรเป็นเมตรดังนั้นตอนนี้ถ้าเราบอกว่า1,783หน่วยของเราจะเป็นอะไรคะเป็นเมตรแต่ดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยกี่กิโลเมตรดังนั้นนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3ในการเปลี่ยนหน่วย1กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรจำได้ไหม1กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตร1,000 เมตรนะคะหรือเราจะบอกได้ว่า1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรพอเราทราบแบบนี้แล้วจำนวนที่เราได้มาคือ1,783เนี่ยจำนวนของเราที่ได้มาเนี่ยมากกว่า 1,000 เมตรดังนั้นเราสามารถแปลง 1,000 ให้กลายเป็น1กิโลเมตรได้ได้ไหมคะเอาดังนั้นเวลาตอบนะคะเราจะตอบใหม่ว่าดังนั้นการ์ตูนวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย1กิโลเมตร783เมตรได้ไหมเอ่ยนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะในชั้นประถมศึกษาปี3นักเรียนลองนำความรู้เดิมที่เรามีเนี่ยกลับมาทบทวนหรือนำมาใช้ต่อยอดได้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบหรือแก้ไขคำตอบของตนเองสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันค่ะ

0: ดังนั้นนะคะเวลานักเรียนทำโจทย์เนี่ยนักเรียนดูดีๆว่าโจทย์ถามว่าอะไรตอบให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องนำความรู้เดิมที่เราเคยเรียนนะคะนำมาต่อยอดกับความรู้ที่เราเรียนไปในชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเดียวกันอ่ะคราวนี้มาสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของค่าเฉลี่ยยังจำได้ไหมค่าเฉลี่ยหมายถึงอะไรเอ่ยยังจำได้ไหมค่าเฉลี่ยหมายถึงอะไรที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วถ้านักเรียนบอกการนำตัวเลขมาบวกกันเนี่ยเรารู้จักการคำนวณแต่การเฉลี่ยก่อนทบทวนอีกหนึ่งรอบการเฉลี่ยหมายถึงการแบ่งของทั้งหมดเป็นส่วนละเท่ากันเอาไหนเอาอ่านพร้อมกันใหม่การเฉลี่ยหมายถึงการเฉลี่ยหมายถึงอะไรก่อนหมายถึงการแบ่งของทั้งหมดเป็นส่วนละเท่ากันแต่การคำนวณถ้าเราอยากคำนวณค่าเฉลี่ยเราสามารถคำนวณได้โดยการทำอย่างไรนะคะถ้านักเรียนจะคำนวณนักเรียนทำอย่างไรดีนำจำนวนทั้งหมดมาทำอะไรกันก่อนมาบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนที่นำมาบวกกันดังนั้นการคำนวณของค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเราสามารถคำนวณได้โดยการนำผลบวกของจำนวนต่างๆมาหารด้วยอะไรคะมาหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่นำมาบวกกันได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นในวันนี้นะคะคุณครูไม่มีการบ้านให้นักเรียนเพราะเราทำเสร็จในชั่วโมงแล้วดีไม่ดีคะวันนี้ดีแต่ฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนการเฉลี่ยของเราด้วยเพราะเราจะนำความรู้การเฉลี่ยมาต่อยอดในชั่วโมงถัดไปอ่ะมาดูกันหน่อยชั่วโมงถัดไปเราเรียนในเรื่องของอะไรการไหนชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยดังนั้นนักเรียนต้องนำความรู้เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยมาใช้ไหมนำมาใช้แล้วก็อย่าลืมนะคะในการของการวิเคราะห์โจทย์นะคะอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนทั้งเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็การหาค่าเฉลี่ยของเราเลยสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านดีใจไหมดีใจนะคะแต่อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ของตนเองด้วยสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.60 ให้กับนักเรียนปลายทางนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: หนูดีคะที่โรงเรียนหนูดีมีเพื่อนเยอะไหมคะ
2: ก็เยอะนะคะว่าแต่พอใส่ถามทำไมล่ะคะ
3: แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าเพราะอะไรถึงมีเพื่อนเยอะ
2: ไม่เคยนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะว่าทำตามคำสอนพ่อจะทำให้เรามีเพื่อนเยอะไปชมกันเลยค่ะ

0: ป็นเพื่อนที่ดีครับแบบว่ามีการบ้านนะเขาก็ส่งมาให้อะไรประมาณนี้ครับเวลาผมป่วยครับเขาก็จะส่งลงไลน์กลุ่มมาให้ผมครับ
1: นนท์นี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะเวลาหนูต้องการความช่วยเหลืออะไรเพื่อนนนท์นี่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะก็เวลาที่หนูไม่มาเขาก็จะช่วยตามงานให้ค่ะ
2: ก็เป็นคนที่นิสัยดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตอนที่ทำการบ้านด้วยค่ะก็เช่นพวกช่วยงานช่วยทำงานคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

วงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทางด้านเกษตรต่างๆและเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งความรู้พระองค์จึงทรงทุ่มเทเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับการผลิตข้าวอย่างครบวงจรภายในบริเวณพระตำหนักจิรดาและโหฐานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำแปลงนาในบริเวณสวนจิตรดาและนำพันธุ์ข้าวต่างๆมาปลูกทดลองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากนาข้าวทดลองจะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากโรงสีข้าวตัวอย่างแกลบยังถูกนำมาอัดผ่านกระบอกเหล็กที่ได้รับความร้อนออกมาเป็นแห้งเมื่อนำไปเผาจะได้ถ่านแกลบอัดแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกๆคนปรับคำสอนพ่อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่พ่อได้ทำไว้ค่ะก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้พัฒนาช่วยประเทศชาติแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
1: ก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะพยายามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่ในสังคมที่ดีตอบแทนท่านค่ะ
2: เราก็จะทำความดีตอบแทนพระองค์ท่านไปตลอดนะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็ว่าสิ่งที่ทำสุดก็คือตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ครับ

0: อกว่าสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ36ปีของสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพมหานครในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระตำหนักจิรดารโหฐานวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2538
1: เพื่อนๆคะการเป็นเด็กดีตามคำพ่อสอนด้วยการมีน้ำใจและรู้จักพ่อทำให้เรามีเพื่อนที่จริงใจค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลงไปทำตามนะคะ
1: วันนี้เราสองคนขอฝากให้เพื่อนๆทำดีตามคำพ่อสอนกันด้วยนะคะ
2: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ับจริงๆนะครับ
1: อยากอาการกินยาเลยนะไม่รู้

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารประเภทไข่ตุ๋นนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันเลยสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1ครับเด็กๆ1นักเรียนสามารถอธิบายนะครับขั้นตอนการทําไข่ตุ๋นได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารประเภทไข่ตุ๋นได้นะครับและข้อที่3นั้นนะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการประกอบอาหารนะครับวันนี้เชื่อได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับสามารถผ่านจุดประสงค์ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับครูวิมีภาพนะครับให้นักเรียนสังเกตดูนะครับนี่ก็คือภาพของไข่ตุ๋นนะครับเด็กๆทราบไหมครับว่าไข่ตุ๋นนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรครับพอจะทราบไม่เอ่ยลองเดากันดูสิครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางถ้าได้คำตอบแล้วนะครับก็ยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูในวันนี้ล่ะครับใครทราบบ้างว่าอยู่ในประเทศใดครับต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรเอ่ยได้ยินเสียงแว่วๆนะครับจากไหนนะครับประเทศใดครับดังๆจีนใช่หรือเปล่าครับญี่ปุ่นถูกหรือเปล่ามีคำตอบอื่นอีกไหมครับไทยเสียงเริ่มแตกกันแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับไข่ตุ๋นนั้นนะครับมีต้นกำเนิดเกิดออกมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเด็กๆซึ่งญี่ปุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติของเขาเลยในสมัยโบราณนะครับไข่ตุ๋นนั้นก็สามารถที่จะทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายมากเลยครับเพียงแต่เอาไข่ไก่นั้นนะครับมาตีผสมกับน้ำแล้วก็ไปนึ่งให้สุกนะครับก็สามารถทานได้แล้วนะครับนี่ก็คือประเภทของไข่ตุ๋นนะครับเป็นอาหารที่นักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติในวันนี้นะครับเอาละครับเราไปดูวัสดุอุปกรณ์การทำไข่ตุ๋นกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์นั้นนะครับได้แก่ลังถึงนะครับหรือที่นักเรียนเรียกอีกชื่อว่าซึ้งบ้านใครเรียกว่าซึ้งบ้างยกมือหน่อยสิครับบ้านใครเรียกว่าลังถึงบ้างครับแต่จริงๆแล้วนั้นก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองนะครับลังถึงนั้นนะครับเมื่อสังเกตไปว่าจะทำจากสแตนเลสนะครับจะมีทั้งหมดอยู่หลายชั้นนะครับชั้นที่อยู่ด้านล่างสุดนั้นก็จะเป็นหม้อนะครับสำหรับใส่น้ำเพื่อที่จะต้มให้เดือดนะครับชั้นที่2ที่3ที่อยู่ด้านบนนั้นก็จะใช้ในการวางอาหารนะครับเพื่อที่เราจะต้องนึ่งให้สุกนะครับและสิ่งที่อยู่ด้านบนเรียกว่าฝานะครับเป็นฝาลังถึงเวลาที่เราจะนึ่งเราจะต้องปิดให้สนิทนะครับนี่ก็คือองค์ประกอบของซึ้งหรือลังถึงนะครับชนิดต่อไปนั้นก็คือถ้วยและก็ชามนะครับถ้วยเราก็ใช้ในการตีไข่ให้เข้ากันนะครับและยังมีถ้วยสำหรับนึ่งถ้วยที่นักเรียนใช้นั้นก็จะต้องทนความร้อนด้วยนะครับไม่ใช่เลือกเอาถ้วยชนิดใดก็ได้ไปนึ่งนะครับจะต้องเป็นถ้วยที่สามารถทนความร้อนแล้วก็ใช้นึ่งได้ครับชนิดต่อไปนั้นก็คือเตานะครับอาจจะใช้เตาแก๊สเตาปิกนิกเตาไฟฟ้าแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนสะดวกได้เลยนะครับและอย่างต่อไปนั้นก็คือเหยือก

น้ำนะครับใช้สำหรับใส่น้ำนะครับน้ำเปล่าแล้วก็ผสมไข่หรือเครื่องปรุงเข้าไปนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับใช้ในการเช็ดมือนะครับรวมไปถึงเช็ดทำความสะอาดโต๊ะที่เราทำงานด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายนั้นก็คือก็ซ่อมนะครับเอาละครับเรามาดูวัตถุดิบในการประกอบไข่ตุ๋นกันบ้างนะครับสำหรับชนิดที่หนึ่งเลยก็คือไข่ไก่นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับไข่ไก่เมื่อเราซื้อมาจากตลาดนั้นนะครับก็จะมีอายุอยู่ประมาณ14วันนะครับหลังจากนั้นนะครับสังเกตว่าถ้าเกิน14วันไปไข่ไก่ของเราที่อยู่ด้านในจะเป็นเลือดนะครับซึ่งจะทำให้สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการนะครับชนิดที่สองนั้นก็คือแครอทครับเด็กๆคนใดชอบทานแครอทบ้างครับยกมือหน่อยครับชอบทานทุกคนเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับแครอทนั้นเราก็จะใส่ไปในไข่ตุ๋นด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสีสันให้กับไข่ตุ๋นของเราให้มีสีสันสวยงามครับและขาดไม่ได้นั่นก็คือหอมหัวใหญ่นะครับจะทำให้ไข่ตุ๋นของเรานั้นมีรสชาติหวานครับแล้วก็หอมอีกด้วยนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางเลือกใช้น้ำซุปนะครับครูวิทย์ก็ขอแนะนำไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเพิ่มนะครับเพราะในน้ำซุปนั้นมีรสเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงรสนะครับอาจจะเป็นน้ำปลานะครับหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือต้นหอมนะครับจะใช้ในการโรยหน้าให้เกิดความสวยงามครับมาถึงขั้นตอนของการทำไข่ตุ๋นกันบ้างนะครับเป็นสาระที่เราจะต้องจำแล้วก็ทำให้ได้นะครับสำหรับขั้นตอนนั้นนะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับตอกไข่ไก่ใส่ถ้วยนะครับหลังจากนั้นตีให้เข้ากันปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับเน้นย้ำนะครับถ้านักเรียนใช้น้ำซุปนักเรียนก็ไม่ต้องปรุงรสตรงกันข้ามถ้านักเรียนนะครับใช้ไข่ไก่แล้วก็ผสมกับน้ำให้ปรุงรสด้วยนะครับโดยเพิ่มน้ำปลาซีอิ๊วขาวลงไปนะครับขั้นที่2นั้นนะครับให้ใส่น้ำสะอาด2เท่าของไข่ที่เราตีลงไปในถ้วยนะครับหลังจากนั้นก็คนหรือผสมให้เข้ากันนะครับหรืออาจจะใส่ผักในตอนนี้เลยนะครับเช่นหอมหัวใหญ่แครอทนะครับขั้นที่3นั้นนะครับเราก็จะตั้งลังถึงนะครับแล้วก็ใส่น้ำให้เดือดนะครับรอน้ำให้เดือดแล้วค่อยวางไข่นะครับลงไปในรังถึงนะครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทใช้เวลาประมาณ15นาทีจึงยกออกจากรังถึงนะครับแสดงว่าไข่ตุ๋นของเรานั้นสุกแล้วนะครับขั้นที่4ขั้นสุดท้ายนะครับนำไปจัดจานให้สวยงามพร้อมกับรับประทานนะครับซึ่งอาจจะโรยพริกไทยหรืออาจจะโรยต้นหอมเพิ่มสีสันในตอนท้ายก็ได้ครับนี่ก็คือขั้นตอนของการทำไข่ตุ๋นนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูวิจะมาสาธิตนะครับให้นักเรียนดูก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะครับเป็นการสาธิตการประกอบอาหารประเภทไข่ตุ๋นนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมรับชมแล้วก็ยืดตัวให้ตรงครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนของการประกอบอาหารไข่ตุ๋นนั้นนะครับครูวิจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือช่วงของการเตรียมก่อนนะครับเตรียมให้พร้อมเพื่อที่จะประกอบได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั้นก็คือไข่ไก่นะครับแล้วก็มีแครอทหอมหัวใหญ่ต้นหอมเครื่องปรุงรสนะครับถ้วยสำหรับ1กระชอนเยือกนะครับแล้วก็น้ำเปล่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรังถึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมกันเลยนะครับเด็กๆได้นำแครอทมาหอมหัวใหญ่มาใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นกันเลยนะครับครูวิขอเริ่มจากหอมหัวใหญ่ก่อนนะครับซึ่งวันนี้อาจจะไม่ต้องใส่หมดนะครับใส่แค่เล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆนะครับการที่เด็กๆใช้มีดนะครับจะต้องระวังด้วยนะครับค่อยๆหั่นไปนะครับให้เป็นลักษณะลูกเต๋าเล็กๆนะครับหลังจากนั้นนะครับหั่นซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมาพักไว้ที่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับ

ามด้วยแครอทนะครับค่อยๆหยิบขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับให้กับไข่ตุ๋นของเรานะครับค่อยๆนะครับหั่นลงไปนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราทำอาหารจะต้องทำไปเก็บไปนะครับแล้วก็หั่นตามยาวในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ

แล้วก็หั่นตัดอีกครั้งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำมาพักไว้ที่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับเด็กๆและสุดท้ายก็คือต้นหอมนะครับเล็กๆนะครับหั่นเล็กๆนะครับวิจะใช้เท่านี้แล้วครับหลังจากนั้นก็ใช้มือนะครับค่อยๆหยิบไปใส่ในถ้วยไว้นี่ก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คอยสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เราขาดเหลืออะไรถ้าเราครบแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงนะครับน้ำหรือก็ลังถึงนะครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนของการทำไข่ตุ๋นกันบ้างนะครับสำหรับขั้นตอนของการทำไข่ตุ๋นนั้นนะครับคือหัวใจสำคัญเลยนะครับให้เด็กๆทางต้นทางปลายทางนะครับจับตามองและก็สังเกตให้ดีนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะต้องเคลียร์สถานที่ตรงนี้ให้พร้อมนะครับหลังจากนั้นก็หยิบถ้วยนะครับหรืออาจจะเป็นเหยือกแบบนี้นะครับสาเหตุที่ครูวิเลือกใช้เหยือกในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเห็นปริมาณนะครับจำนวนของไข่แล้วก็น้ำในการวัดและก็การตวงได้ชัดเจนครับหยิบเหยือกมาแล้วนะครับเราก็จะไปนำเอาไข่นะครับวันนี้ครูวิจะใช้ไข่ไก่นะครับจำนวน3ฟองนะครับหยิบไข่มาแล้วนะครับก็ใช้นะครับซ่อมนะครับค่อยๆตอกไข่ให้แตกนะครับตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นก็ตอกลงไปในเหยือกเลยนะครับทำเบาๆพยายามอย่าให้เกิดฟองมากนะครับใบที่1ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับหยิบมาอีกนะครับสุดท้ายนะครับแล้วเราก็มาสังเกตกันนะครับว่าไข่จำนวน3ฟองนั้นก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้ำก็คือ100 ml ด้วยมานนะครับเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงไปอีกเล็กน้อยอาจจะอยู่ประมาณ150 ml ครับเด็กๆก็สามารถที่จะตักเครื่องปรุงแล้วนะครับครูวิจะขอใส่จำนวน3ช้อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีน้ำเปล่าเข้าไปผสมอีกด้วยนะครับจะทำให้รสชาตินั้นกลมกล่อมพอดีเลยนะครับใส่น้อยเกินไปอาจจะจืดนะครับใส่มากเกินไปอาจจะเค็มได้นะครับค่อยๆตักนะครับหลังจากนั้นครับเด็กๆเราจะใช้ซ่อมนะครับตีไข่ให้เข้ากันนะครับอย่าทำแรงเกินนะครับอย่าให้เกิดฟองอากาศเยอะเกินนะครับเพราะจะทำให้หน้าไข่ของเรานั้นไม่สวยงามนะครับค่อยๆตีนะครับให้ไข่ไก่กับเครื่องปรุงนั้นเข้ากันนะครับ

สังเกตได้ว่าตอนนี้ก็เข้าที่แล้วนะครับก็อยู่ประมาณ150 ml จริงๆด้วยนะครับเด็กๆฉะนั้นแล้วเราจะต้องเติมน้ำเปล่าไป2เท่าใช่ไหมครับเอจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเด็กๆ เก่งมากเลยครับก็450นั่นเองนะครับคุณวิก็จะเติมน้ำลงไปเลยนะครับจะต้องเป็นน้ำเปล่านะครับกรณีถ้าเด็กๆที่อยู่ปลายทางเลือกใช้เป็นน้ำซุปนะครับคุณวิแนะนำนะครับเราก็ไม่ควรที่จะเติมเครื่องปรุงไปเยอะนะครับเพราะอาจจะทำให้รสชาติเค็มได้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับตอนนี้คุณวิจะเทน้ำไปแล้วนะครับให้ได้450 ml นะครับถ้าถึง450แล้วเด็กๆตะโกนบอกคุณวิด้วยนะครับตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมครับเด็กๆหลังจากนั้นเราก็จะมาคนให้เข้ากันนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่าลืมว่าเด็กๆนั้นจะต้องคนเบาๆนะครับพยายามอย่าให้มีฟองเยอะเกินนะครับจะทำให้หน้าไข่ตุ๋นของเรานั้นไม่เรียบและไม่สวยนะครับแล้วคอยสังเกตนะครับถ้าเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมากรองนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อไข่ตุ๋นของเรานั้นเนียนละเอียดอร่อยนะครับเมื่อเข้ากันแล้วนะครับเด็กๆเราก็จะเอาเยือกอีกหนึ่งอันนะครับพร้อมกับกระชอนนะครับยกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการกรองนะครับไม่ให้เกิดฟองในจำนวนเยอะเกินไปนะครับเอาแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับเด็กๆอย่าลืมส่งกำลังใจมาให้ครูวิด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะกรองไข่แล้วนะครับค่อยๆกรองนะครับใจเย็นๆนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีช้อนใช่ไหมครับเด็กๆเราอาจจะมาทำแบบนี้ได้นะครับเกลี่ยลงไปในช่องนะครับถ้าเราไม่กรองก็สังเกตได้ว่าจะมีไข่ขาวที่เป็นไตในลักษณะแบบนี้นะครับนี่แหละครับที่จะส่งผลให้กับไข่ตุ๋นของเรานะครับหน้าไม่เนียนและไม่เรียบนะครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับไม่มีกระชอนก็สามารถที่จะใช้ผ้าขาวบางในการกรองได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่อยู่ด้านบนนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราจึงจะต้องตักทิ้งนะครับแล้วก็มาพักไว้ในลักษณะแบบนี้ครับเด็กๆกรณีถ้าเด็กๆทำตกนะครับหรือเลอะก็ควรที่จะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับระหว่างนี้นะครับครูวิทย์ก็จะมาเปิดเตานะครับหรือลังถึงของเรานะครับวันนี้ครูวิทย์เลือกใช้เป็นเตาไฟฟ้านะครับเดี๋ยวครูวิทย์ขอเปิดไว้ก่อนนะครับเวลาที่เราเปิดไฟก็ควรที่จะเปิดไฟอ่อนนะครับไม่ควรที่จะเร่งไฟแรงนะครับเพราะว่าจะทำให้ไข่ของเรานั้นฟูนะครับแล้วก็จะไม่สวยงามนะครับตอนนี้ครูวิทย์ก็จะเปิดเตารอเลยนะครับใช้ไฟอ่อนๆ นะครับหลังจากนั้นระหว่างรอตรงนี้นะครับครูวิทย์ก็จะมาเทนะครับไข่ลงในถ้วยนะครับถ้วยก็ควรที่จะเป็นถ้วยสำหรับนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้ครับแต่ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่มีถ้วยในลักษณะแบบนี้นะครับครูวิทย์แนะนำให้ใช้ถ้วยที่เราทานอาหารก็ได้นะครับแต่จะต้องเป็นถ้วยที่ทนความร้อนนะครับเด็กๆเอาละครับมาดูวิธีการเทนะครับไข่ตุ๋นลงในถ้วยนะครับเด็กๆค่อยๆเทลงไปนะครับพยายามอย่าให้เกิดฟองนะครับกรณีถ้ามีฟองอากาศนะครับสามารถใช้ช้อนตักได้นะครับเด็กๆเห็นขอบที่อยู่ด้านในของถ้วยครูวิไหมครับใส่ประมาณนี้ก็พอนะครับอย่าใส่จนล้นหรือเต็มเกินนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แครอทหอมหัวใหญ่เข้าไปอีกด้วยนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ถ้วยนะครับถ้วยนี้คาดว่าน่าจะได้ประมาณ 4-5 ถ้วยนะครับ

ไข่3ฟองนะครับครูวิได้ทั้งหมดอยู่4ถ้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับใช้ช้อนนะครับตักแครอทนะครับมาโรยหน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามและสีสันสวยงามนะครับจะใส่มากใส่น้อยก็ตามใจชอบได้เลยนะครับบางบ้านอาจจะใส่หมูสับเข้าไปด้วยนะครับแฮมชีสก็สามารถใส่ได้นะครับตามไปด้วยหอมหัวใหญ่นะครับค่อยๆนะครับอย่าให้เลอะเทอะนะครับเด็กๆสุดท้ายนะครับต้นหอมนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับสีสันสวยงามมากเลยครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเอาไปนึ่งนะครับในลังถึงของเรานะครับครูวิก็จะเปิดนะครับลังถึงของครูวินะครับหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆนะครับยกเอาไข่ของเรานะครับเพื่อที่จะไปตุ๋นนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆครับเราจะต้องใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ใช้ไฟแรงจนเกินไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องปิดฝาลังถึงนะครับนี่ก็เป็นการทำไข่ตุ๋นนะครับเวลาที่รอนะครับก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับหรือสังเกตจนกว่าไข่นั้นจะสุกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาลังถึงนะครับรอเวลาประมาณ15นาทีนะครับตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว15นาทีเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว้าวสุกแล้วนะครับตอนนี้ไข่ตุ๋นของครูวินะครับเดี๋ยวครูวิก็จะพร้อมจัดเสิร์ฟเลยนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆจะต้องปิดเตาด้วยนะครับปิดเตาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆหยิบไข่ตุ๋นที่สุกแล้วนะครับมาใส่จานนะครับจะต้องรอให้เย็นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆจัดนะครับให้สวยงามนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือผลงานการสาธิตการทำไข่ตุ๋นของครูวินะครับน่าทานนะครับเด็กๆน่าทานใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการทำไข่ตุ๋นของครูวิเด็กๆเห็นแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับง่ายหรือยากครับโอ้โหง่ายมากเลยใช่ไหมครับครูวิก็เชื่อว่าเด็กๆทำได้นะครับขั้นตอนของการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับครูวิให้นักเรียนนะครับฝึกประกอบอาหารประเภทไข่ตุ๋นนะครับซึ่งจะต้องทำตามลำดับขั้นตอนนะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องแบ่งกลุ่มกันกลุ่มหนึ่งอาจจะ4 5หรือ6คนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับบทบาทของครูคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะครับช่วยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ของนักเรียนก่อนว่าเตรียมมาครบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็แบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็อาจจะประเมินให้คะแนนได้เลยนะครับสิ่งสำคัญนะครับขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัตินั้นนะครับอยากจะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยยกโทรศัพท์หรือกล้องก็ได้นะครับเก็บภาพเด็กๆที่ทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับคุณครูต้นทางนะครับซึ่งนำภาพนั้นนะครับมาส่งผ่านอีเมลนี้ได้เลยนะครับและกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางโรงเรียนใดนะครับไม่สะดวกทำกิจกรรมนะครับครูวิก็มีกิจกรรมให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่4นะครับเรื่องการฝึกประกอบอาหารประเภทไข่ตุ๋นนะครับกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางเดี๋ยวถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็ทำลงมือทำใบงานต่อได้เลยนะครับหรือนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับอาจจะทำทั้ง2กิจกรรมก็ได้ถ้าทำไม่ทันก็สามารถทำเป็นการบ้านก็ได้นะครับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนพร้อมกับให้คำปรึกษาและก็ให้คะแนนกับนักเรียนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างลักษณะใบงานนะครับ

เมื่อได้ใบงานเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่านคำชี้แจงนะครับแล้วจึงลงมือทำกิจกรรมนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมแล้วนะครับก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมนะครับเน้นย้ำว่าเราจะต้องล้างมือให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นเวลาที่ลงมือฝึกปฏิบัตินั้นนะครับจะ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับเด็กๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับกิจกรรมของเราในวันนี
1: ้
0: สุดยอดเลยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้กันแล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าไข่ตุ๋นเป็นเมนูนะครับเป็นอาหารที่ทำมาจากไข่ไก่ที่ถูกตีและปรุงรสนะครับผสมกับน้ำนะครับแล้วนำไปนึ่งจนสุกและเป็นเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับและมีโปรตีนสูงเช่นกันนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารนะครับประเภทต้มจืดไข่น้ำนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารนะครับต้มจืดไข่น้ำนะครับสำหรับวัตถุดิบได้แก่ไข่ไก่หมูสับพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวผักชีต้นหอมหอมหัวใหญ่แครอทน้ำเปล่านะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับได้แก่หม้อทัพพีเตาไฟฟ้าถ้วยชามช้อนส้อมผ้าเช็ดมือนะครับและก็ใบงานที่5นะครับเรื่องการประกอบอาหารนะครับต้มจืดไข่น้ำและแบบประเมินตนเองนะครับซึ่งสำหรับใบงานใบความรู้แล้วก็แบบประเมินตนเองนั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดเตาเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริง

0: หลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
2: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
2: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ดีเอลทีวีพูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
4: วาตภัย
2: ไฟป่า
5: ภัยแล้ง
2: การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
0: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
4: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์

0: ึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
1: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้าง
0: ทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
2: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
3: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
3: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่12ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด

0: พี่ร่มเย็นดูสิจุ๊บแจงโพสต์รูปรองเท้าใหม่เป็นสุขอยากได้มั่งอ่ะ
1: รองเท้าเป็นสุขที่เพิ่งซื้อไปขาดแล้วเหรอ
0: เป็นสุขใส่จนเบื่อแล้วค่ะเชือกรองเท้าก็หายไปแล้วด้วย
1: ก็ซื้อแค่เชือกรองเท้าใหม่ดีไหมล่ะประหยัดไว้ดีกว่า
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะหลานอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะทิ้งตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นต้นแบบของการประหยัดมัธยัสถ์อย่างแท้จริงเห็นได้จากของใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ทุกอย่างแบบรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีหากมีการชำรุดเล็กๆน้อยๆก็จะโปรดให้ชุนบ้างเปลี่ยนยางยืดบ้างบางชุดตัดมา 8-9 ปีบางชุดก็ใช้นานถึง12ปีหรือจะเป็นดินสอทรงงานที่พระองค์ทรงเบิกใช้เพียงปีละ12แท่งแม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ
0: โหพระองค์ท่านยังทรงประหยัดขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่แล้วหลานๆถ้าคนไทยเรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไงเราก็จะพึ่งพาตัวเองได
3: ้ค่ะคุณยาย

0: ประชาธิปไตยมันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
2: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
1: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำรำลึก

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้ สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: มีธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักค่ะ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3ยังคงดำเนินต่อที่รัฐสภานะครับท่านผู้ชมก็สามารถรับชมในช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดครับกลับไปที่อาคารรัฐสภาอีกครั้งนะครับในการพิจารณาร่างพรบปีงบประมาณปี70นะครับในวาระ2 3ซึ่งเขาคาดกันว่าน่าจะลงคะแนนได้

0: วันนี้ลงมติได้ในวันนี้นะครับทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3วาระ2นี้ไล่ไปทีละมาตราส่วนวาระ3จะเป็นทั้งฉบับครับติดตามได้ในความเคลื่อนไหวทาง NBT นะครับมาดูกรณีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่เนรเทศชายชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินล่าสุดนั้นนะครับชายชาวฝรั่งเศสก็เข้าพบตำรวจนะครับเป็นตม.สุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีวีรกรรมมากมายครับอย่างการคุกคามข่มขู่บุคลากรในโรงเรียนการพกมีดบุกร้านอาหารของชาวตุรกีรวมไปถึงการทำร้ายนักท่องเที่ยว
1: โอเคบาย
2: บายบาย
3: What's your name please sir
1: okay.
3: Seriously what's your name
0: ก็นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมของนายเควินครับสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คบนเกาะสมุยที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศเมื่อวานนี้นายเควินเดินทางมาพร้อมกับนางสาวจินดารัตน์ปัญญามาแสดงตัวต่อพันตำรวจเอกนฤวัฒน์พุทธวิโรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายเจริญตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยครับซึ่งพันตำรวจเอกนฤวัฒน์ก็ได้แจ้งและอ่านคำสั่งในประเทศให้นายเควินรับทราบอย่างเป็นทางการกรณีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงคำสั่งในประเทศนายเควินนะครับโดยระบุพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมอย่างเด็ดขาดได้แก่เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมพกมีดมาข่มขู่แสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายและขว้างปาป้ายใส่เจ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างประเทศบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้นที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาและการเมืองถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันซึ่งพฤติกรรมของนายเควินนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเจ้าที่ก็นำตัวนายเควินไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปทันทีกับหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพรบ.การในประเทศปี2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้
4: ทางด้านของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการเนรเทศชาวต่างชาติบอกนะคะว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพในการควบคุมความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลกแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหากพบพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนก็จำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่อาศัยและปฏิบัติตนตามระเบียบอย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาพำนักเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนะกลุ่มชาวต่างชาติจะจัดกิจกรรมใดๆในพื้นที่ก็จะต้องมีการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียดในสังคมนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากรายงานณขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนค่ะช่วยสื่อสารข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งในมิติการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอธิบดีกรมการปกครองยังยืนยันได้ว่ากฎหมายไทยมีบทลงโทษอีกหลายระดับที่เข้มงวดกว่าการเนรเทศโดยการเนรเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสงบสุขแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
5: รุนแรงที่สุด

0: ไหมผมว่ามันมีกฎหมายรุนแรงกว่านี้มาอีกมากมายมั้งครับอันนี้ก็เป็นมาตรเพียงมาตรการหนึ่งในการทำอย่างไรให้สังคมสงบสุขนะครับอย่างที่เป็นปรากฏเป็นข่าวก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมพฤติการยังไงหลายอื่นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่อยู่แบบสงบสุขก็เยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะดูเป็นลายๆเฉพาะเคสที่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราดูในภาพรวมก็อยู่กันโดยปกติสุขดีเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยบางครั้งก็ต้องสื่อสารให้สังคมรับรู้ให้เข้าใจว่าในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้มันจะมีรูปแบบของการแสดงออกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่รอบข้างก้านเคียงอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาบางแห่งเขาก็อยู่กันด้วยความสงบสุขกับพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยความร่มเย็นดีก็ไม่มีอะไรฮะ
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ 22,000 ลิตรซึ่งก็มีการขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้สำหรับสาเหตุที่แท้จริงนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและก็มีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีคาดว่าจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณพบน้ำมันปนเปื้อนพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปะปนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจอยู่ที่ประมาณ 20% หรือว่าราว 4,000 ลิตรต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งก็อยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตร
2: ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะจริงแล้วเราก็มีการบล็อกหัวท้ายก็ทำให้ตัวน้ำมันมันก็ไม่ได้กระจายแล้วเราที่เห็นก็ไม่ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นทีนี้คงเมื่อวานก็ประชุมกันหลายหน่วยงานนะก็อาจจะมีโอกาสอันนึงคือเรามีท่อส่งน้ำมันอยู่บริเวณนี้ท่อส่งน้ำมันที่มาจากทางบางจากพระโขนงเข้าไปที่ช่องนนทรีแล้วก็รับน้ำมันจากทางเชลกับทางไอ้คาลเทคเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อความดันแล้วย้อนกลับไปส่งไปที่แถวอยุธยาแถวดอนเมืองสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยมันมีท่อมันอยู่แถวนี้อยู่ทั้งไปทั้งกลับขนาด14นิ้วมันอาจจะมีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าแบบมีการรั่วซึมมันก็อาจจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเราได้ก็เดี๋ยวเช้านี้คงเปิดขึ้นมาดูฮะขุดมาตื่น
3: 2-3วันนี้สูบขึ้นมาแยกน้ำแยกน้ำมันแล้วขุดน้ำมันเราอาจจะ
2: ไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้ทราบแต่ว่าเขาบอกว่าเราดึงมาประมาณ 20,000 ลิตรเขาบอกคนที่อยู่หน้างานนะเขาบอกอยู่ประมาณ 20-30% น่ะมา 4,000 ลิตรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับไม่ได้เยอะนะ 4,000 ลิตรถ้าเกิดมันรถน้ำมันรถน้ำมันคันหนึ่งเนี่ยประมาณ 40,000 ลิตรนะ 20,000 40,000 ลิตรมันก็อาจจะมีก็ส่วนหนึ่งอ่ะแล้วยิ่งท่อขนาดสมมติเป็นท่อนะน้ำมันมันไหลผ่านเยอะมากมันอาจจะไหลผ่าน 500,000 ลิตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าแหล่งที่มาจากไหนมันก็อาจจะอธิบายได้
1: สำหรับพื้นที่ที่รับผลกระทบนั้นได้จำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อไม่ให้มีการกระน้ำมันนั้นกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมกับเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่อง
4: ส่วนทางด้านเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษตลอดจนบริษัทแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันค่ะก็มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นนะคะของไอน้ำมันและค่าไอระเหยไวไฟหรือว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟปัจจุบันค่ะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ก็เรามีการวัดนะก็วัดหลักๆก็ตัว LEL คือตัววัดไอ้การเสี่ยงที่ติดไฟอ่ะก็ยังอยู่ในมาตรฐานแล้วก็มีคนเฝ้าทั้งคืนนะก็ดูเหตุการณ์ต่างอาจจะมีค่า VOC ที่สูงขึ้นบ้างแต่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแต่ชุมชนนี้ก็ไม่ได้มีผล

0: ไร
1: เบื้องต้นนะคะยังไม่มีความจำเป็นจะต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งแต่ว่าจะมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบจุดที่รั่วไหลของน้ำมันได้ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันไปสำรวจพื้นที่ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยยังคงอยู่ในวงจำกัดที่บริเวณใต้ทางยกระดับโดยเฉพาะบริเวณจุดที่เกิดเหตุจะมีกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่เมื่อออกจากพื้นที่ดังกล่าวกลิ่นก็จะลดลงนะคะแล้วก็ไม่พบการกระจายตัวของกลิ่นน้ำมันโดยทางสำนักงานเขตคลองเตยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่บริเวณใต้ทางยกระดับเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีวาระสำคัญคือการหารือแนวทางรับมือปัญหาน้ำมันและสารเคมีรั่วลงสู่แหล่งน้ำหลังพบน้ำมันปนเปื้อนในคลองและระบบท่อระบายน้ำหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในสืบเนื่องจากการพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำมันออกมาได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรนอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมจะหารือถึงกรณี Data Center หลายแห่งที่มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณสูงถึงหลักแสนลิตรหลังจากที่ผ่านมาเคยพบกรณีน้ำมันรั่วไหลจาก Data Center ย่านพระราม9และพบสารตะกอนปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในชุมชนโดยรอบทั้งนี้หลังการหารือหน่วยงานต่างๆก็จะมีการแถลงข่าวและให้ข้อมูลต่อสู่มวลชนต่อไป
1: นอกจากนี้ทางกทม.นะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านรับซื้อของเก่าค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรในการลักลอบขโมยสายไฟและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการป้องกันเรื่องของอัคคีภัยภายในชุมชนด้วยค่ะนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดนโดยเน้นย้ำผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและปฏิเสธการรับซื้อสายไฟรวมถึงโลหะต้องสงสัยโดยเฉพาะทองแดงค่ะเพื่อที่จะตัดช่องทางไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพนำทรัพย์สินที่ขโมยมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ซึ่งทางร้านรับซื้อของเก่าแห่งนี้นะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยทางตำรวจสน.ดินแดงได้เข้าไปตรวจสอบหลังผู้ต้องหาให้การว่านำสายไฟที่ขโมยจากในพื้นที่มาขายโดยทางเจ้าของร้านนำสายไฟซึ่งเป็นของกลางส่งมอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะการมาตรวจครั้งนี้ก็เพื่อเน้นย้ำและตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันด้านอัคคีภัยซึ่งปัจจุบันในเขตดินแดนมีพื้นที่หรือว่าร้านรับซื้อของเก่า4แห่งด้วยกันส่วนใหญ่ได้มาตรฐานนะคะขณะที่ภาพรวมทั้งพื้นที่กทม.มีประมาณ577แห่งโดยมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะต้องมีการตรวจติดตามแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
3: เขตดินแดงเนี่ยมีอยู่4แห่งนะครับแล้วก็ผ่านตัวที่ขออนุญาตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวสาธารณสุขนะครับที่เป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพหรือตัวอาคารเองหรือว่าของกรมปกครองที่เขาก็ต้องมีใบอนุญาตสำหรับร้านรับซื้อของเก่านะครับแต่อันเนี้ยพอมาดูหน้างานแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องมีเรื่องการปรับปรุงเรื่องของสุขลักษณะเรื่องอะไรต่างๆนะครับเช่นเราก็จะมาตรวจเรื่องน้ำขังในพื้นที่หรือไม่หรือว่าของมันเกินออกมามีการกักเก็บเกินที่พื้นที่จะรับได้หรือไม่อะไรเงี้ยครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจเป็นรูทีนอยู่แล้วโดยสำนักอนามัยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ577แห่งนะครับที่เป็นพื้นที่ของในทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็มีที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่13แห่งนะครับก็อันนี้จะมีการตรวจอยู่ตลอดที่นี่ก็ถือว่ายังผ่านอยู่แต่ผมว่าต้องมีการแนะนำเพิ่มเติมนะครับในกรณีซึ่งก็ได้คุยกับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตดินแดงมาแล้ว
1: นายพรพรหมย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าจะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบซึ่งทางกทม.ก็เตรียมยกระดับการตรวจสอบผ่านแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมระหว่างสำนักอนามัยกับฝ่ายเทศกิจและสำนักงานเขตค่ะจัดทำเช็คลิสต์สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเตรียมเปิดตัวทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้
2: มาดูการป้องกันการ

0: ทุจริตสอบบรรจุราชการนะครับรัฐบาลก็วางมาตรการสกัดทุจริตสอบข้าราชการหากผู้คนโกงได้รับการบรรจุกำหนดโทษไล่ออกสถานเที่ยวพร้อมจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศกับปิดช่องทางคนทุจริตไม่ให้กลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบและยังพบช่องว่างของระบบเดิมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบได้อีกหน่วยงานคณะกรรมการกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทางการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบล็คลิสต์รวมถึงแผนการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตนั้นสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกทั้งนี้มาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวหากตรวจพบทุจริตก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการทันทีสำหรับแผนการปรับระบบสอบนั้นระยะสั้นภายใน1ปีจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนขึ้นระยะกลาง3ปีเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ Paper and Pencil ควบคู่กับ E-Exam ไปสู่การสอบแบบ E-Exam รูปแบบเดียวและระยะยาวภายใน5ปีนั้นจะผลักดันกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงแนวทางการแก้กฎหมายเพื่อเรียกเงินคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากที่ผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุได้เต็มจำนวน
1: ไปดูมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญถึง5ฉบับด้วยกันเนี่ยเป็นการสกัดกั้นทุจริตสอบราชการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็เปิดทางให้ชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตได้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับก็คือร่างกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดกลไกและก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนใน90วันโดยที่ไม่ต้องรับโทษร่างกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางสาธารณะและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมกับเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีที่ทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงและสุดท้ายนะคะก็คือร่างกฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรค่ะแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ซึ่งการปรับปรุงร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงยกระดับคุณชีวิตของประชาชน
0: จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการใช้อาคารสนามยิงปืนในพื้นที่กระทู้ป่าตองเพื่อประเมินความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายต่อนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะรักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่อำเภอกระทู้จำนวน4แห่งด้วยกันโดยมีฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้และเทศบาลเมืองกระทู้ร่วมลงพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการ

0: ได้รับอนุญาตการใช้อาคารการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสนามยิงปืนโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและย่านท่องเที่ยวซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการตรวจสอบสนามยิงปืนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยตามแนวนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมและป้องกันการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุโดยจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสนามยิงปืนก่อนหน้านี้แล้วและครั้งนี้เป็นการตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะสนามยิงปืนที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตก่อสร้างและการใช้อาคารด้วยหากพบว่าอาคารใดไม่มีใบอนุญาตหรือมีการใช้อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะให้หน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวมถึงพิจารณาสั่งระงับการใช้อาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือว่าดำเนินการใหม่ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่อย่างรอบด้านโดยต้องไม่ใกล้ชิดกับชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็จะเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการควบคุมอาวุธปืนการตรวจสอบสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
1: ไปดูเรื่องของการป้องกันนะคะในการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของสถานศึกษาค่ะซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูก่อนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาเสริมความรู้ให้ครูเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสค่ะนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูกอค่ะซึ่งก็ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดมีเป้าหมายสำคัญนะคะก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสาเหตุและผลกระทบของการค้ามนุษย์รวมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสในสถานศึกษาและชุมชนผู้อบรมกว่า100คนค่ะผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านการจำลองสถานการณ์รวมถึงการเรียนรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างครูกอให้เป็นแกนนำในสถานศึกษาสามารถเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันกลลวงไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และร่วมกันสร้างสถานศึกษาและชุมชนให้เกิดความปลอดภัย
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูบรรยากาศสดๆในการประชุมของส.ส.นะครับเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สักครู่เดี๋ยวครับ

0: รื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9

0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
1: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
2: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: อือ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยกันแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์ผู้ประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับกับอารยธรรมโบราณภาคเหนือครับผมนักเรียนครับก่อนอื่นเลยคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้ดูนะครับภาพแรกครับเห็นอะไรบ้างครับนักเรียน
1: ก
0: ้
1: อนเมฆ
0: ภูเขาคนไหนเคยไปเที่ยวภาคเหนือบ้างครับเป็นอย่างไรบ้างครับภาคเหนือ
1: สวย
0: สวยลักษณะภูมิประเทศของเขาเป็นอย่างไรบ้างครับมีภูเขาอากาศหนาวมีหิมะด้วยเหรอครับ
1: ม
0: ีหมอกโอเคมีหมอกเยอะใช่ไหมครับต่อไปนักเรียน
2: ว
0: ั
2: ด
0: ใช่ไหมครับเป็นยังไงวัดเป็นยังไงบ้างครับเหมือนกับภาคกลางไหมนักเรียนเหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับนักเรียนครับที่คุณครูนำมานะครับก็คือวัดพระธาตุธาริพุนชัยนะครับที่จังหวัดลำพูนลักษณะศิลปะนะครับก็เป็นศิลปะแบบล้านนานะครับจะไม่เหมือนกับศิลปะแบบภาคกลางนะครับจะมีความอ่อนช้อยนะครับนักเรียนประมาณนี้อีกหนึ่งภาพครับเห็นอะไรครับ
2: ผ
0: ้
2: า
0: ผ้าใช้ผ้าไหมกระดาษคิดว่าคืออะไรครับเป็นของเล่นเหรอครับใช่ไหมเคยเห็นไหมนักเรียนเคยเห็นไหมบางคนเคยบางคนไม่เคยใช่ไหมครับอันนี้ทางภาคเหนือจะเรียกว่าตุงนักเรียนตุงต่อเต่าสลุงงูนะครับตุงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆสามารถทำจากผ้าก็ได้หรือเป็นกระดาษก็ได้นะครับเพื่อเป็นเครื่องบูชาของพระพุทธศาสนานะครับต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับกับอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณภาคอะไรครับ
1: ภาคใต
0: ้ใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้านั้นเราเรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะครับที่เกี่ยวกับภาคใต้เหมือนกันครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณทางภาคเหนือนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถระบุและวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่ทำให้เกิดอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญนะครับของการศึกษาอารยธรรมโบราณในภาคเหนือครับผมก่อนอื่นเลยครับนักเรียนเรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนครับสำหรับการแบ่งภาคในประเทศไทยเนี่ยคุณครูบอกครั้งก่อนๆ นะครับว่ามีการแบ่งแบบไหนครับกี่ภาคกี่ภาคสี่ภาคกับอะไรครับจำได้ไหมสี่กับอะไรสี่กับหกนักเรียนการแบ่งแบบสี่ภาคเนี่ยจะเป็นการแบ่งตามอะไรครับวัฒนธรรมนี่แบ่งวัฒนธรรมได้เป็นสี่ภาคนะครับมีภาคอะไรบ้างภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับสี่ภาคเนี่ยจะแบ่งออกเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับแต่ถ้าแบ่งอีกหนึ่งประเภทครับที่เป็น6ภาคเลยนักเรียนแบ่งตามอะไรครับใช่วิทยาศาสตร์ไหมภูมิศาสตร์นักเรียนแบ่งตามภูมิศาสตร์นะครับเราจะแบ่งประเทศไทยเป็น6ภาคด้วยกันจะมีการนับรวม4ภาคนี้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มมาอีก2ภาคก็คือภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกนะครับนักเรียนครับภาคเหนือเนี่ยที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่ามีจังหวัดใดบ้างครับ
2: ลำปาง
0: ลำพูน
2: เชียงใหม
0: ่พะเยาน่านแพร่เชียงรายแม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับครบแล้วนะนักเรียนทุกจังหวัดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของภาคเหนือกันนะครับนักเรียนครับภาคเหนือเนี่ย

0: ืออีกหนึ่งชื่อนะครับเขาจะเรียกว่าพายัพพายัพนะครับทางเหนือนั่นเองเป็นภูมิภาคเหนือสุดของประเทศไทยนะครับมีลักษณะภูมิประเทศนะครับเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเมื่อกี้เพื่อนเคยไปเที่ยวภาคเหนือใช่ไหมครับจังหวัดอะไรครับนักเรียนเคยไปจังหวัดไหนบ้างเชียงใหม่เชียงรายเป็นไงครับภูเขาเยอะอากาศเย็นใช่ไหมเนี่ยนักเรียนทางตอนเหนือเนี่ยเราจะมีเทือกเขาสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยจะมีความหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆของประเทศไทยนะครับนักเรียนคิดว่าทำไมฤดูของภาคเหนือเนี่ยถึงมีความหนาวกว่าภาคอื่นๆครับเพราะอยู่เพราะว่าอยู่บนภูเขาอยู่บนที่สูงใช่ไหมครับเก่งมากครับผมนักเรียนตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อเราอยู่ที่สูงๆเนี่ยอากาศจะทำไมครับเย็นขึ้นหรือหนาวลงนะครับต่อไปครับโอเคแล้วก็ทางด้านประวัติศาสตร์นักเรียนเคยได้ยินคำว่าล้านนาไหมครับใครเคยได้ยินคำว่าล้านนายกมือขึ้นครับมีบ้างนะนักเรียนครับสำหรับคำว่าวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยหรือล้านนาเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือนะครับเรามาดูลักษณะภูมิประเทศกันนะครับภูมิประเทศของภาคเหนือเนี่ยจะเป็นลักษณะเมื่อกี้เลยสลับซับซ้อนกันใช่ไหมครับระหว่างทิวเขาภูเขาแล้วก็หุบเขานะครับเทือกเขาเนี่ยจะวางตัวในแนวเหนือใต้นักเรียนแล้วก็จะเกิดแอ่งแผ่นดินระหว่างภูเขานะครับนักเรียนมาดูที่แผนที่ครับนักเรียนเห็นสีแดงๆไหมครับนี่สีแดงๆเนี่ยจะเป็นเทือกเขาทั้งหมดเลยบริเวณภาคเหนือมีสีแดงเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: มากแสดงว่ามีภูเขามีเทือกเขาเยอะใช่ไหมครับส่วนบริเวณที่เป็นสีเขียวหรือสีฟ้านักเรียนจะเรียกว่าแอ่งแผ่นดินครับแอ่งแผ่นดินก็คือระหว่างภูเขา2ก้อนจะมีแอ่งที่ราบระหว่างตรงกลางนะครับเรียกว่าแอ่งแผ่นดินซึ่งแอ่งแผ่นดินเนี่ยที่สำคัญนะครับนักเรียนเห็นแอ่งนี้ไหมครับแอ่งเชียงใหม่แอ่งเชียงรายแอ่งน่านนะครับแล้วก็แอ่งแพร่แอ่งลำปางนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนักเรียนคิดว่าสีเขียวสีฟ้าเนี่ยมีจำนวนน้อยไหมครับน้อยมากๆแต่สีเขียวสีฟ้าที่เป็นแอ่งแผ่นดินนักเรียนถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากอะไรเป็นที่อะไรครับคนอาศัยอยู่บนยอดเขาไหมครับเทือกเขาไหมต้องมาอาศัยอยู่บริเวณแอ่งแผ่นดินทำให้มีความสำคัญนะครับในการตั้งถิ่นฐานนั่นเองนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูเทือกเขาสำคัญของภาคเหนือกันนะครับนักเรียนดูตอนบนสุดครับเทือกเขาที่อยู่ตอนบนสุดครับคือเทือกเขาอะไรครับเทือกเขาแดนลาวเป็นเทือกเขาที่เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมานะครับต่อมาอีกหนึ่งเทือกเขาครับเทือกเขาถนนธงชัยครับทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือนะครับจะมีเทือกเขาสำคัญเป็นเทือกเขาถนนธงชัยนะครับติดกับชายแดนประเทศอะไรครับ
1: เม
0: ีย
1: นมา
0: เหมือนกันนะครับคือด้านตะวันตกนั่นเองต่อมาทางด้านตะวันออกสุดของภาคเหนือครับมีอีกหนึ่งเทือกเขานักเรียนเทือกเขาอะไรครับ
1: เท
0: ือกเขาหลวงพระบางครับคิดว่าหลวงพระบางเนี่ยเป็นเทือกเขาสำคัญที่กั้นระหว่างชายแดนประเทศไทยกับประเทศอะไรครับประเทศลาวเก่งมากครับผมแล้วก็บริเวณตอนกลางของประเทศเนี่ยจะมีเทือกเขาสำคัญอีกหนึ่งเทือกเขานะครับก็คือเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณตรงกลางของภาคเหนือนะครับจะมีเทือกเขาผีปันน้ำนั่นเองแล้วก็แม่น้ำสำคัญของภาคเหนือนักเรียนมีแม่น้ำอะไรบ้างครับมี4สายสำคัญไหลมารวมกันเกิดเจ้าพระยาแม่น้ำอะไรครับปิงวังอะไรครับปิงวังยมน่านนะครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม
0: ่เคยไม่เป็นไรนะครับนักเรียนครับแม่น้ำสำคัญของภาคเหนือเนี่ยจะมี4แม่น้ำหลักๆนะครับก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำน่านนะครับซึ่งทั้ง4สายเนี่ยจะไหลไปรวมกันแล้วก็เกิดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนอกจากแม่น้ำปิงวังยมน่านแล้วนักเรียนบริเวณตอนเหนือของภาคเหนือเนี่ยจะมีแม่น้ำสำคัญอีก1สายครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากเลยเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวนะครับคือแม่น้ำอะไรครับคุณครูใบ้ให้เป็นยาวที่สุดในอาเซียนครับแม่น้ำโขงครับผมเก่งมากบริเวณตอนบนเนี่ยจะมีแม่น้ำโขงไหลผ่านอยู่นะครับนักเรียนครับเมื่อกี้คุณครูเทียบให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดๆนะครับที่คุณครูบอกว่าบริเวณภาคเหนือเนี่ย

0: เป็นลักษณะเทือกเขากับอะไรครับแองอะไรแองแผ่นดินเทือกเขากับแองแผ่นดินสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนักเรียนเห็นภาพชัดเจนไหมครับคุณครูยกตัวอย่างมาบริเวณขอบๆเนี่ยจะเป็นเทือกเขาแล้วแองแผ่นดินเนี่ยจะคือหลุมถาดที่เรากินข้าวกันกลางวันเห็นไหมครับหลุมแรกเนี่ยจะประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจะเป็นแองแผ่นดินเดียวกันนะครับต่อมาแองต่อมาก็คือแองพะเยากับแองลำปางก็จะเป็นแองแผ่นดินเดียวกันเหมือนกันแล้วก็มีเทือกเขาสลับไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดแองน่านแองแพร่นะครับแล้วก็ทางตอนใต้สุดของภาคเหนือเนี่ยคือภาคอะไรครับภาคกลางของเราก็คือจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นมานะครับก็เป็นแองใหญ่เหมือนกันนะครับบริเวณภาคกลางนั่นเองนักเรียนพอเห็นภาพไหมครับเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิประเทศของภาคเหนือครับที่เป็นภูเขาสูงสลับกับแองแผ่นดินต่อไปครับเมื่อกี้เป็นลักษณะภูมิประเทศแล้วต่อไปเราจะมาดูลักษณะภูมิอากาศของภาคเหนือกันนะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเหมือนกันครับแต่เป็นสลับแห้งนะครับหรือทุ่งหญ้าเมืองร้อนนั่นเองอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากครับน้องเรียนคิดว่าฤดูร้อนของภาคเหนืออากาศเป็นอย่างไรบ้างครับภาคเหนือฤดูร้อนร้อนมากๆใช่ไหมครับเนื่องจากฤดูร้อนกับหนาวเนี่ยมีความต่างกันมากเลยแล้วก็ฤดูหนาวของภาคเหนือล่ะครับหนาวมากหนาวจัดใช่ไหมครับโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยเนี่ยจะมีอากาศหนาวมากๆเลยนักเรียนครับต่อไปครับผมสำหรับทรัพยากรธรรมชาติของภาคเหนือนะครับนักเรียนคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติของภาคเหนือมีอะไรบ้างครับมีป่าไม้แน่ๆเลยเนื่องจากอะไรครับทำไมถึงมีป่าไม้เยอะครับเพราะมีภูเขาสูงเยอะใช่ไหมครับทำให้มีจำนวนป่าไม้เนี่ยจำนวนมากใช่ไหมครับอันแรกคุณครูยกตัวอย่างดินมาครับแหล่งน้ำแล้วก็ป่าไม้ถูกต้องครับสุดท้ายคือแร่ธาตุนะครับบริเวณดินของภาคเหนือนักเรียนคิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไหมครับภาคเหนือมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะบริเวณแอ่งแผ่นดินเลยเนื่องจากมีการพัดพาตะกอนจากที่ไหนครับบนภูเขาที่ราบสูงลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ไว้บนแอ่งแผ่นดินทําให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์มีประโยชน์อย่างไรครับดินมีความอุดมสมบูรณ์แล้วมีประโยชน์อย่างไรการทําเกษตรกรรมใช่มั้ยครับมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองเก่งมากครับต่อมาแหล่งน้ํานักเรียนแหล่งน้ําที่สําคัญเป็นสายน้ําที่คุณครูบอกเมื่อกี้คือแม่น้ําใช่มั้ยครับมีแม่น้ําอะไรบ้างปิงวังยมน่านใช่มั้ยครับเป็นแม่น้ําสายสําคัญในภาคเหนือนั่นเองแล้วก็มีขวานพะเยานักเรียนบริเวณจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยานั่นเองต่อมาครับป่าไม้เมื่อกี้เพื่อนๆบอกแล้วครับว่าสาเหตุที่ภาคเหนือมีป่าไม้เยอะเนื่องจากอะไรครับมีภูเขาจำนวนมากใช่ไหมครับทำให้มีป่าไม้จำนวนมากนั่นเองแล้วก็ต่อไปแร่ธาตุครับแร่ธาตุมาจากไหนครับนักเรียนภูเขาเหมือนกันเก่งมากครับเมื่อมีภูเขาเยอะเนี่ยจำนวนแร่ธาตุต่างๆก็จะมีจำนวนเยอะเช่นกันครับต่อมาครับมาดูปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานครับนักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างนะครับที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานของอารยธรรมโบราณในภาคเหนือครับนักเรียนคิดว่าปัจจัยใดทางภูมิศาสตร์ด้วยปัจจัยใดที่ทําให้คนมาตั้งที่อยู่อาศัยครับคนจะมาตั้งที่อยู่อาศัยได้นักเรียนคิดว่าต้องมีปัจจัยใดบ้าง
1: น
0: ้ําปลาสัตว์ใช่ไหมเรามาดูอันแรกครับสภาพภูมิประเทศนักเรียนเข้าใจคำว่าสภาพภูมิประเทศไหมครับนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างเห็นภาพนะครับบริเวณเทือกเขาสูงเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีประชากรอาศัยอยู่เยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะเหรอครับบริเวณเทือกเขาสูงกับบริเวณที่ราบที่เป็นแอ่งแผ่นดินนักเรียนคิดว่าทั้งสองเนี่ยสถานที่ไหนจุดไหนครับมีคนอาศัยอยู่เยอะครับแอ่งแผ่นดินเก่งมากเนื่องจากแอ่งแผ่นดินเนี่ยมีแม่น้ําไหลผ่านเป็นที่ราบใช่มั้ยครับเดินทางคมนาคมสะดวกนั่นเองส่วนบริเวณตอนบนที่เป็นที่ราบสูงเนี่ยหรือเป็นภูเขาสูงเนี่ยจะเดินทางลําบากใช่มั้ยครับแล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานลําบากนั่นเอง ต่อมาครับ

0: อันที่2ครับประเด็นที่2คือสภาพภูมิอากาศครับเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าอากาศหนาวจัดเนี่ยจะมีคนอาศัยอยู่ไหมครับมีจำนวนน้อยใช่ไหมครับแต่มีเหมือนกันครับแต่เป็นจำนวนน้อยนั่นเองแต่ภาคเหนือหนาวจัดไหมครับไม่หนาวจัดนักเรียนเป็นอากาศที่เย็นสบายนะครับแต่พอหน้าหนาวเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาที่หนาวจัดบ้างนะครับแต่คนในภาคเหนือนะครับก็สามารถผ่านไปได้นะครับเนื่องจากอากาศไม่หนาวจัดนะครับไม่ติดลบนั่นเองต่อไปครับที่สำคัญเลยมนุษย์จะอาศัยอยู่ได้ต้องมีอะไรครับแหล่งน้ำแหล่งน้ำเราไว้ใช้ทำอะไรครับดื่มบริโภคนั่นเองซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยตั้งที่อยู่อาศัยนะครับก็คือการเลือกแหล่งน้ำนั่นเองเรามาทวนอีกหนึ่งครั้งนักเรียนปัจจัยทางภูมิศาสตร์เนี่ยที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศแล้วก็แหล่งน้ำนะครับเก่งมากครับผมต่อไปนะครับขึ้นต่อไปนะครับคุณครูได้นำแผนที่นะครับที่ตั้งเมืองโบราณของภาคเหนือมาให้นักเรียนดูนะครับภาคเหนือเนี่ยก็มีเมืองโบราณเหมือนกันมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็มายุคประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีเมืองโบราณประมาณนี้นะครับนักเรียนเมืองแรกนะครับที่คุณครูนำมาคือเมืองโยนกเชียงแสนครับนักเรียนเห็นขอบแผนที่ประเทศไทยไหมครับสีเหลืองโยนกเชียงแสนเนี่ยอยู่บริเวณไหนของภาคเหนือครับเหนือสุดใต้สุดบริเวณเหนือสุดของภาคเหนือเลยใช่ไหมครับก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนนะครับจังหวัดอะไรทราบไหมครับจังหวัดเชียงรายนักเรียนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณชื่อว่าอาณาจักรโบราณชื่อว่านะครับอาณาจักรโยนกเชียงแสนนะครับต่อมาครับต่อมาบริเวณแอ่งแผ่นดินที่บริเวณเชียงใหม่นะครับจะมี2อารยธรรมหลักๆนะครับอาณาจักรแรกนักเรียนคืออาณาจักรล้านนาตั้งอยู่ที่ไหนครับอาณาจักรล้านนาใครเคยไปเที่ยวเชียงใหม่บ้างครับอาณาจักรล้านนาเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เนี่ยจะมีเมืองโบราณนะครับก็คือเมืองล้านนานั่นเองอยู่ที่บริเวณกลางเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นเกาะเมืองขนาดใหญ่นะครับต่อมาหาดีพุนชัยครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินหาดีพุนชัยไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับเคยหาดีพุนชัยเนี่ยศูนย์กลางของอาณาจักรนะครับจะอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับจังหวัดขอโทษครับที่น่าสนใจของอาณาจักรหาดีพุนชัยเนี่ยเป็นอาณาจักรนะครับที่รับอิทธิพลมาจากละโวละโวอยู่ที่ไหนครับเคยได้ยินคำว่าละโวไหมลพบุรีนักเรียนละโวที่ลพบุรีนะครับได้มีการแผ่อิทธิพลไปถึงหาดีพุนชัยนั่นเองต่อไปคุณครูได้นำซากโบราณสถานของภาคเหนือมาให้นักเรียนได้ดูนะครับอันนี้คือโบราณสถานที่วัดส้มนะครับจังหวัดเชียงใหม่นักเรียนคิดว่ามีสิ่งน่าสนใจอย่างไรบ้างครับ
1: เตาเผา
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ที่คุณครูนำมานะครับคุณครูใช้นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับเรียงกันไหม
1: เร
0: ีย
1: ง
0: เรียงกันไหมครับ
1: เร
0: ียงเหมือนกันเรียงกันไหมครับ
1: เร
0: ียงเหมือนกันทำไมซากโบราณสถานที่คุณครูนำมาเนี่ยถึงล้มเรียงกันเป็นแนวเดียวกันครับคิดว่าคืออะไรครับเขาเรียงเองใช่ไหมล้มแล้วเรียงแบบนี้ใช่ไหมครับคิดใครคิดว่ามนุษย์ทำขึ้นยกมือขึ้นครับใครคิดว่าเกิดขึ้นเองมีทั้งมนุษย์ทำแล้วก็เกิดขึ้นเองนะครับเฉลยครับนักเรียนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับเพราะสาเหตุอะไรครับนักเรียนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติครับเกี่ยวกับภัยธรรมชาติซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สำคัญของภาคเหนือนักเรียนก็คือแผ่นดินไหวภาคเหนือเนี่ยจะเป็นลักษณะภูมิประเทศนะครับที่มีรอยเลื่อนที่เกิดทำให้เกิดแผ่นดินไหวนะครับพาดผ่านอยู่ซึ่งโบราณสถานที่คุณครูนำมาเนี่ยเกิดจากอิทธิพลของแผ่นดินไหวนะครับทำให้ซากโบราณสถานเนี่ยล้มลงในแนวเดียวกันนะครับนี่อย่างเช่นซุ้มประตูนี้เห็นไหมครับมีความทำไมครับตรงไหม
1: ไม่ตรง
0: นะครับมีความเคลื่อนนะครับไปจากเดิม

ต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมนะครับระบายสีเกี่ยวกับแผนที่แหล่งอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มมีใบงานนี้หรือยังครับมีแล้วนะเป็นใบงานเกี่ยวกับแผนที่ภาคเหนือนะครับคุณครูให้นักเรียนระบายสีนะครับเกี่ยวกับแผนที่แหล่งอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับโดยนักเรียนจะต้องระบุแหล่งอารยธรรมโบราณรวมถึงชุมชนโบราณนะครับในภาคเหนือพอสังเขปนะครับรวมทั้งจำลองแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือนะครับระบุไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาแหล่งน้ำแล้วก็ที่ตั้งต่างๆนะครับ

ครับผมกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนครับทำใบงานที่5ครับเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับโดยนักเรียนต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่5ครับผมส่วนคุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับสำหรับโจทย์ของใบงานนะครับนักเรียนข้อแรกครับจะถามเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ของภาคเหนือนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่ส่งผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

0: ครับผมอ่านักเรียนครับสำหรับใบงานนักเรียนเรียบร้อยทำเสร็จเรียบร้อยไหมครับ
1: เสร็จค่ะ
0: โอเคพอทำได้นะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันครับนักเรียนข้อแรกเขาถามเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือครับเป็นอย่างไรบ้างครับลักษณะภูมิศาสตร์ของภาคเหนือเป็นอย่างไรมีเพื่อนๆคนไหนอยากตอบครับยกมือขึ้นเชิญครับ
2: มีภูเขาม
0: ีภูเขาอะไรครับ
2: อากาศหนาวค่ะ
0: มีภูเขาสูงมีอากาศหนาว
2: ภูเขาสลับกับแอ่งแผ่นดินค่ะ
0: มีภูเขาสลับกับแอ่งแผ่นดินเรื่อยๆใช่ไหมครับ
2: มีแม่น้ำสีสายค่ะ
0: มีแม่น้ำสีสายมีอะไรบ้างครับ
2: ปิงวังยมนาดค
0: ่
2: ะ
0: แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำนาด นะครับเก่งมากแล้วก็อีกหนึ่งสายล่ะครับใหญ่มากเลยแม่น้ำสายนี้แม่น้ำอะไรครับไม่เป็นไรครับแม่น้ำโขงนักเรียนแม่น้ำโขงก็เป็นอีกหนึ่งแม่น้ำนะครับในภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นพรมแดนติดกับระหว่างประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวนะครับสำหรับแนวคำตอบของคุณครูนะครับก็คือเป็นภูมิภาคนะครับที่มีภูเขาแล้วก็ทิวเขาสูงนะครับวางตัวเป็นแนวยาวต่อเนื่องกันนะครับสลับกันเป็นแนวเหนือใต้นะครับแล้วก็สลับกับแอ่งที่ราบระหว่างภูเขาส่วนด้านสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะมีภูมิอากาศแบบอากาศเย็นนะครับแล้วก็อากาศเย็นนะครับเนื่องจากอยู่บริเวณที่ราบสูงนะครับต่อไปข้อที่2ครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคเหนือครับคนไหนอยากตอบครับได้ไหมโอเคครับทำไมภูมิศาสตร์ของภาคเหนือนะครับเอื้อต่อการตั้งอารยธรรมโบราณในสมัยก่อนครับ
3: ทำให้ภาคเหนือมีความอุดมสมบูรณ
0: ์ทำให้ภาคเหนือมีความอุดมสมบูรณ์อะไรครับภูมิศาสตร์เนี่ยทำให้ภาคเหนือมีความอุดมสมบูรณ์แล้วเกิดอะไรอีก
3: และมีทรัพยากรจำนวนมาก
0: มีทรัพยากรจำนวนมาก
3: มีแม่น้ำสำคัญ
0: แล้วก็มีแม่น้ำสำคัญนะครับที่เป็นแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานในสมัยก่อนนั่นเองโอเคครับขอบคุณครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับก็คือสภาพภูมิศาสตร์แล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือเนี่ยจะมีธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้แล้วก็บริเวณแอ่งที่ราบนะครับที่มีการทำเกษตรก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับต่อมาลักษณะต่อมาคือเป็นแอ่งที่ราบสลับภูเขานะครับบริเวณที่ราบที่สลับกับภูเขาเนี่ยจะมีคนมาตั้งถิ่นฐานจำนวนมากนะครับมากกว่าที่ตั้งในภูเขาสูงนะครับแล้วก็มีดินและก็น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกนะครับต่อมามีทรัพยากรอยู่เยอะสามารถไปสร้างบ้านเมืองได้นะครับโอเคคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคำถามคุณครูคำถามของคุณครูคือสภาพภูมิอากาศและก็สภาพภูมิประเทศเนี่ยส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมโบราณอย่างไรครับนักเรียนคิดว่าภูมิศาสตร์เนี่ยส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมโบราณอย่างไรคนไหนอยากตอบครับลองดูครับ
3: ถ้าอากาศร้อนเกินไปอารยธรรมตรงนั้นจะไม่เกิดหรือว่าหนาวเกินไปต้องเป็นภูมิอากาศที่พอเหมาะค่ะ
0: เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศใช่ไหมครับและประเทศล่ะ

0: ครับภูมิประเทศ
1: ภูมิประเทศถ้าเกิดพื้นที่ตรงนั้นสูงเกินไปมันจะไม่เกิดอารยธรรมเพราะว่าสูงเกินไปค่ะ
0: โอเคครับเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคเดี๋ยวครูสรุปให้ทีนะครับเมื่อกี้เพื่อนพูดถึงสภาพภูมิอากาศกับสภาพภูมิประเทศใช่ไหมครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยถ้าบริเวณนั้นเนี่ยมีอากาศที่หนาวเย็นมากเกินไปนะครับจะไม่เกิดการตั้งถิ่นฐานใช่ไหมครับแล้วก็บริเวณใดที่มีสภาพภูมิประเทศเนี่ยที่เป็นภูเขาสูงมากๆเลยก็จะไม่มีการตั้งถิ่นฐานนะครับผมคำถามอีกหนึ่งคำถามครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดไปบ้างครับคุณครูจะให้ตัวแทนพูด3ประมาณ3คนครับเอาคนอื่นบ้างนักเรียนช่วยกันตอบวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างเราเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะต้องพูดได้นะครับมีใครจะพูดนอกจากมะลิมีคนอื่นไหมครับนั้นคุณครูขอเลือกลายกลุ่มดีไหมครับดีครับผมกลุ่มที่1ครับยกมือขึ้นคุณครูขอตัวแทน1คนครับพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ครับ

0: ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือคร
1: ับเรียนเรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือใช่ไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับภาคเหนือ
0: มีแม่น้ำสี่สาย
1: มีแม่น้ำสำคัญสี่สายใช่ไหมครับอะไรครับภาคเหนือลักษณะของเขาเป็นอย่างไรเพื่อนๆคนอื่นทราบไหมว่าภาคเหนือเป็นอย่างไรบ้างครับมีอากาศหนาวแล้วก็มีภูเขาสูงใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับไม่เป็นไรอีกหนึ่งคนครับนักเรียนอีกหนึ่งคนได
2: ้เป็นแม่น้ำสำคัญของภาคเหนือค่ะแล้วก็มีเป็นภูมิอากาศภูมิประเทศของภาคเหนือค่ะ
1: เรียนเกี่ยวกับแม่น้ำสำคัญของภาคเหนือภูมิอากาศของภาคเหนือแล้วก็ภูมิประเทศของภาคเหนือใช่ไหมครับเรามาสรุปทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งครั้งครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูถามไปนักเรียนช่วยกันตอบนะครับภาคเหนือเนี่ยมีเทือกเขาสำคัญใช่ไหมครับหลายเทือกเขาเลยเทือกเขาแต่ละเทือกเขาเนี่ยวางในแนวไหนครับเหนือใต้ใช่ไหมครับก็คือมีการวางในแนวเหนือใต้มีหลายเทือกเขาเลยบริเวณหลายเทือกเขาเนี่ยจะมีระหว่างเทือกเขานะครับจะเป็นแอ่งแผ่นดินซึ่งแอ่งแผ่นดินเนี่ยจะเป็นแหล่งก่อเกิดวัฒนธรรมอารยธรรมต่างๆใช่ไหมครับเมืองโบราณที่เราเรียนไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับ3เมืองนักเรียนจำได้ไหมล้านนาฮาริพูนชัยแล้วก็โยนกอะไรครับโยนกนครเชียงแสนนะครับโยนกเชียงแสนนั่นเองโอเคเมืองหลักๆนะครับจะอยู่บริเวณแอ่งแผ่นดินของระหว่างเทือกเขานะครับแม่น้ำสำคัญของภาคเหนือปิงวังยมน่านทั้ง4สายนี้ทำให้เกิดแม่น้ำสำคัญของภาคกลางคือแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำสำคัญของภาคกลางปิงวังยมน่านรวมกันเกิดแม่น้ำเจ้าพยานักเรียนเกิดแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็มีแม่น้ำนานาชาติอีก1สายนักเรียนที่เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างเมียนมาแล้วก็ลาวแล้วก็ไทยนะครับคือแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำโขงนะครับเก่งมากครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่ส่งผลต่อการตั้งอารยธรรมโบราณของภาคเหนือนะครับสำหรับครั้งต่อไปนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคเหนือกันนะครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์แล้วในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณในภาคเหนือนะครับว่ามีอาณาจักรใดมีเมืองใดบ้างมีชุมชนใดชุมชนโบราณใดบ้างนะครับในภาคเหนือนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน ช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างขึ้นน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ dltv.ac.th

0: ทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะก็คุณครูก็จะมานำพาเด็กๆเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เรียนกันในชั่วโมงที่แล้วนะครับจำได้ไหมลูกว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องประโยคใช่ไหมประโยคกี่ชนิดนะที่เราเรียนกันชั่วโมงที่แล้ว3ชนิดใช่ไหมลูกเราเรียกประโยคอันนั้นว่าประโยคเพื่อการสื่อสารจำได้อยู่ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างเราเรียนประโยคอะไรบ้างเอ่ย
3: ประโยค
2: บอกให้ทราบอันที่2คืออะไรประโยคเสนอแนะอันที่3คืออะไรลูกประโยคคำสั่งเก่งมากๆเลยตอนนี้ปลายทางยังจำได้อยู่ใช่ไหมประโยคทั้ง3ชนิดที่เราเรียนกันไปนะครับเราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะหรือว่าประโยคตามเจตนาการสื่อสารนั่นเองและวันนี้แหละเราก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมก็คือประโยคเพื่อการสื่อสารแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ประโยคที่มีเจตนาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็คุณครูมีกิจกรรมมาฝากด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้กิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์อยู่ไหนเอ่ยชูขึ้นมาให้ดูหน่อยใครไม่มีคนไหนไม่มีให้ออกมาเต้นไก่ย่างหน้าห้องเรียนดีไหมยังครบอยู่ใช่ไหมชูขึ้นมาเลยลูกชูขึ้นมาปลายทางยังอยู่ครบใช่ไหมวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรลูกลองอ่านดูสิ
1: คำรง
2: ออกเสียงใหม
1: ่
2: ทำรงนะทำรงเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงและสีเขียวพร้อมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยคำตอบคือสีเขียวต่างกันตรงไหนลูกมีใครตอบสีแดงไหมในห้องนี้ใครตอบสีแดงปลายทางตอบสีแดงบ้างหรือเปล่าเด็กๆดูข้อแตกต่างสิทำรงตรงไหนลูกทำรงที่ต่างกัน
3: ต
2: ัวการันใช่ไหมสรุปแล้วว่ามีตัวการันหรือไม่มี
3: ไม
2: ่มีนะเพราะฉะนั้นจำด้วยนะครับทำรงเขียนแบบนี้นะหมายถึงทรงไว้หรือชูไว้ก็คือทำให้คงอยู่นั่นเองเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้เช่นยกตัวอย่างเช่นทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามประมาณนั้นนะนี่คือความหมายของว่าทำรงนะครับทีนี้วันนี้นะในการทบทวนความรู้เดิมเด็กๆก็ได้ทำการบ้านมาส่งที่คุณครูแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งประโยคเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นประโยคที่มีเจตนาแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วนะครับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ลองประลองปัญญานิดหนึ่งนะตอนนี้เริ่มแรกเข้ามามีประโยคมาให้เด็กๆอ่านแล้วก็ลองช่วยกันจัดกลุ่มประโยคให้ได้ทั้งหมดกี่กลุ่มลูกวันนี้3กลุ่มนะ3กลุ่มนี้มันจะมีเจตนาที่เหมือนกันอยู่บางประโยคบางประโยคก็จะแตกต่างกับประโยคลักษณะอื่นๆเดี๋ยวลองจัดกลุ่มดูก่อนแล้วเราจะมาสังเกตกันว่าประโยคนี้เขามีเจตนาการสื่อสารอย่างไรกลุ่มนี้มีเจตนาอะไรและกลุ่มที่3มีเจตนาแบบไหนนะเราจะมาร่วมกันสังเกตนะครับในการจัดกลุ่มประโยคนี้สำหรับเด็กๆห้องเรียนปลายทางคุณครูจะขึ้นหน้าจอให้แบบนี้นะลูกแล้วก็นักเรียนก็ลองดูแล้วก็เขียนลงในกระดาษอะไรก็ได้หรือจะไปเขียนบนกระดานที่ห้องเรียนของนักเรียนเองก็ได้นะครับแล้วก็ทำไงต่อทีนี้เมื่อจัดกลุ่มเสร็จแล้วเราจะมาคุยกันถึงเจตนาตอนนี้พร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะสำหรับเด็กๆห้องเรียนต้นทางคุณครูมีแถบประโยคมาให้นะตอนนี้ขออาสาสมัครดีไหมหรือว่าจะช่วยกันดี
3: ช่วย
2: อาสาสมัครดีกว่าอ่ะคุณครูมีแถบประโยคมาทั้งหมด10ประโยคอ่ะ10คนลูกใครอยากจะออกมาอ่ะมาเลยมาถือคนละ1อันอ่ะถ้าปลายทางก็จัดที่ห้องเรียนของตนเองได้เลยนะครับอ่ะ1อันลูกคนละ1อันอ่ะลองคุยกันดูซิเพื่อนๆในห้องเรียนก็ช่วยกันได้นะถ้าเพื่อนคิดว่าเพื่อนติดผิดก็มาช่วยกันจัดเรียงได้อ่ะเหลืออีก2อันใครเอ่ยมาเร็วอีกหนึ่งอันมาลูกมาเอาจัดเลยอ่ะลองอ่านก่อนก็ได้ลองอ่านก่อนถือก่อนลูกถือเรียงไว้ประโยคแรกชูขึ้นให้เพื่อนดูหน่อยเลยประโยคแรกคืออะไรลูกประโยคแรกฝั่งนู้นเลยสุภัชชาชูขึ้นมาเพื่อนๆอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามดูก่อนนะประโยคที่2ชูขึ้นมาชูสูงๆลูกเพื่อนจะได้เห็นนะพร้อมกัน
1: พักผ่อนหนึ่งนะ
2: ประโยคที่3
1: เราไปกินข้าวกันหนึ
2: ่ง4
1: ห้าให้อาหารกัน
2: 5
1: เธอลองไม่มา4
2: 6

0: ประโยคที่7ประโยคที่8
1: อย่าเดินลัดสนาม
0: ประโยคที่9อาชูขึ้นอีกลูก
1: ฉันจะฟ้องพ่อ
0: ต่อมาสุดท้าย
1: เดี๋ยวโดนตี
0: ทีนี้10คนนี้นะกระดานฝั่งนี้นะลูกช่วยกันนะแล้วก็ลองดูซิว่าประโยคที่อยู่ในมือเนี่ยครูขอแค่3กลุ่มขอแค่3กลุ่มแล้วก็ลองดูว่าจะจัดได้ถูกต้องไหมแล้วก็ให้เพื่อนๆในห้องเรียนช่วยลองดูนะลูกนะว่าสลับกันแบบไหนถ้าเกิดเพื่อนทำไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยลองสลับลองช่วยกันเราจะมาสังเกตลักษณะของประโยคอ่ะทั้งหมดเชิญได้เลยนะครับเอาเชิญเลยเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกลับที่ได้ลองดูนะถ้าเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ทีนี้เด็กๆลองดูสิลูกคิดว่าเพื่อนจัดเรียงประโยคถูกต้องไหมเพื่อนๆในห้องเรียนคิดว่าเพื่อนเราเรียงประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมลูกลองดูกลุ่มแรกลองดูกลุ่มแรกกลุ่มแรกเป็นประโยคอะไรลูกกลุ่มแรกประโยคอะไรนะประโยคห้ามดูจากตรงไหนถึงคิดว่าเป็นประโยคห้ามดูจากคำว่าอะไรคำว่าห้ามแล้วก็อย่ามันคือการบอกให้เราหยุดอย่าทำใช่ไหมห้ามแปลว่าอะไรห้ามก็คือหยุดไม่ให้ทำลองดูกลุ่มที่สองสิมันมีตรงไหนที่มันเหมือนกันคำว่าอะไร
1: ก
0: ันแล้วก็ลงท้ายด้วยนะคำว่าเถอะกันเถอะหรือเถอะนะลักษณะแบบนี้มันคือการเป็นยังไงลูกเจตนาคืออะไร
1: ช
0: ัก
1: ชวน
0: ชักชวนสุดท้ายกลุ่มที่3ลองพูดสิ
1: ฉันจะฟ้องพ่อเดี๋ยวโดนตีลองให้มาสิถ้าไม่เปิดประตูฉันจะทำเข้าไป
0: อันนี้เจตนาคืออะไรขู่ดูจากตรงไหนถึงบอกว่าเป็นประโยคขู่ดูจากตรงไหนลูกมีคำว่าอะไร
1: จะ
0: แล้วก็คำว่าถ้าใช่ไหมมันบอกอันนี้ก่อนบอกว่าถ้าไม่ทำแล้วจะบอกผลที่ตามมาก็คือจะทำอะไรจะพังเข้าไปถ้าไม่เปิดจะพังเข้าไปถ้าไม่ทำจะฟ้องพ่อถ้าไม่ทำจะตีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีการบอกเหตุและผลตามมานะลักษณะแบบนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าประโยคขู่ใช่ไหมตรงนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าประโยคอะไรลูกประโยคชักชวนและก็อันแรกคือประโยคห้ามใช่ไหมนี่คือเจตนาของประโยคที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะซึ่งแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนประโยคอะไรลูกประโยคเสนอแนะและก็ประโยคบอกให้ทราบอีกอันนึงคือประโยคคำสั่งนะประโยคบอกให้ทราบประโยคเสนอแนะประโยคคำสั่งทีนี้มีข้อสังเกตนิดนึงประโยคห้ามกับประโยคคำสั่งเนี่ยเหมือนกันไหมอย่าเดินลัดสนามนี่คือการสั่งหรือการห้ามลูกแน่ใจนะดูดีๆห้ามกับสั่งแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นคนไหนแต่งประโยคมาที่มีลักษณะที่คล้ายๆมันอาจจะคล้ายๆกันนะห้ามกับสั่งเนี่ยมีเจตนาคนละแบบเพราะงั้นนักเรียนอย่าสับสนนะถ้าเป็นประโยคคำสั่งต้องมีคำว่าต้องใช่ไหมต้องทำการบ้านใช่ไหมต้องเดินอ้อมนี่คือสั่งแต่ถ้าบอกว่าอย่าห้ามนี่คือประโยคห้ามเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดข้างในกันนะซึ่งแต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำที่สำคัญบ่งบอกเจตนาเอาไว้อยู่นะครับทีนี้คำถามว่าประโยคมีเจตนาการสื่อสารอย่างไรบ้างให้ปลายทางตอบด้วยนะปลายทางน่าจะจัดกลุ่มประโยค

0: แล้วเด็กๆช่วยกันบอกสิลูกว่ามีวันนี้เราจะเรียนประโยคที่มีเจตนาอะไรบ้างนะและสามประโยคนี้เราจะเรียนกันนะครับก็คือมีประโยคห้ามชักชวนแล้วก็ขู่นั่นเองซึ่งจุดมุ่งหมายก็เหมือนเดิมเลยลูกเด็กๆจะต้องรู้แล้วก็อธิบายลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารทั้ง3อันนี้ได้แล้วก็แต่งประโยคตามเจตนาการสื่อสารได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะมาดูประโยคเพื่อการสื่อสารกันจะเรียนอันไหนก่อนดีระหว่างห้ามชักชวนขู่อันไหนก่อนดีประโยคห้ามก่อนนะครับมาดูอันแรกประโยคห้ามนักเรียนเปิดที่ใบความรู้ตัวเองได้เลยนะหน้าไหนลูกวันนี้ใบความรู้ของเราหน้าไหนเอ่ย100เท่าไหร
1: ่
0: 67เปิดเลยอยู่ในหัวข้ออะไรลูกประโยคห้ามหัวข้อที่เท่าไหร่หัวข้อที่4ไปทางดูไปพร้อมกันนะประโยคห้ามคือประโยคที่มีเจตนาอะไรดูซิประโยคห้ามต้องเป็นประโยคที่มีเจตนาอะไรลูกบังคับใช่ไหมบังคับให้ผู้ฟังไม่ให้กระทำก็คือห้ามไม่ให้ทำนั่นเองมักมีคำช่วยกริยาคือคำว่าอะไรดูคำว่าอย่าและก็คำว่าห้ามดังนั้นถ้าคุณครูบอกว่าอ้าวนักเรียนแต่งประโยคห้ามให้หน่อยต้องมี2คำนี้อยู่ในประโยคถูกไหมถ้ามี2คำอยู่ในประโยคนี้แสดงว่าเป็นประโยคห้ามทันทีนะและคำลงท้ายมักจะลงท้ายด้วยคำว่าณใช่ไหมลูกนะปรากฏอยู่ในรูปประโยคด้วยอันนี้คือรูปแบบของประโยคห้ามลองมาดูตัวอย่างนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะประโยคแรกประโยคแรกอ่านพร้อมกันเลย
1: อย่าจับของที่จับมีพัสดุเหล่านี้นะ
0: ขึ้นต้นด้วยคำว่าอย่าลงท้ายด้วยคำว่านะใช่ไหมนี่คือประโยคห้ามนะคำช่วยกริยาและก็ลงคำลงท้ายประโยคที่สองอ่านดังๆ
1: อย
0: ่
1: ากินของทอดเยอะนะ
0: อย่ากินของทอดเยอะนะแสดงว่าบังคับว่าไม่ให้กินมีคำว่าอย่าและคำว่านะประโยคที่สามอ่านดังๆปลายทางด้วยครับบีบแตรในโรงพยาบาลมีคำว่าอะไรคำว่าห้ามอ้าวสุดท้าย
1: ห้าม
0: ขีดเขียนบนผนังก็มีคำว่าห้ามอันนี้ยากไหมลูกประโยคห้ามยากไหมไม่ยากท่านครูให้แต่งประโยคห้ามทำได้หรือเปล่าทำได้เดี๋ยวรู้กันเลยทีนี้มาดูต่อจากประโยคห้ามนะคือประโยคชักชวนให้อ่านความรู้บนกระดานพร้อมกันเอาแบบกระชับนะไม่ต้องลากเสียงยาวยืดเยื้อมากมายนะพร้อมปลายทางก็ไปพร้อมกันนะครับ1 2 3

ประโยคชักชวนมีเจตนาทำอะไรเจตนาของประโยคชักชวนก็คือชวนให้ผู้ฟังทำตามความคิดของตนเองเลขที่17ยกมือสุชาวดีถือไม้แล้วลองพูดประโยคชักชวนเพื่อน1ประโยคอะไรก็ได้ลูกโดยมีคำว่ากันหรือคำว่าณเถอะนะอะไรพวกนี้ที่ให้มันมีเจตนาชักชวนหนูบอกชื่อก็ได้ลูกอ่ะเชิญครับ

0: ไปเล่นกันเถอะนะค
1: ่
0: ะ
1: ไปเล่นกันเถอะนะมีคำว่าอะไรลูกเถอะนะอันนี้เพื่อนชวนหรือยังมีเจตนาชักชวนหรือยังนั่งลงขอบคุณมากเก่งมากๆอ้าวเบนจามินยืนเบนจามินเบนจามินไหนลองชวนครูสิลูกชวนครูไปไหนก็ได้ชวนครูสักหนึ่งเรื่อง
0: ไปเที่ยวกับเราเถอะนะ
1: ไปเที่ยวกับเราเถอะนะชวนคุณครูเหรอชวนครูโอเคไปเที่ยวกับผมเถอะนะใช่ไหมชวนไปเที่ยวมีคำว่าเถอะนะไปกินข้าวกันเถอะได้ไหมแบบนี้ได้ไปห้องสมุดกันเถอะไปห้องสมุดกันไหมแบบนี้ได้ไหมเด็กๆคิดว่าใช่ไหม
2: ใช่
1: มันเป็นคำถามแสดงว่ามันเป็นประโยคชักชวนได้ไหมแบบนี้ได้หรือไม่
2: ได
1: ้เจตนาดูที่เจตนาลูกนัทรดาไปห้องสมุดกันเถอะปะไปห้องสมุดกันไหมชวนไหมแบบนี
2: ้ช
1: วนมาดูตัวอย่างประโยคกันนะประโยคชักชวนนะครับพักกันเถอะนะเป็นการชวนให้พักเราไปดูละครกันดีกว่าเห็นไหมไม่ต้องมีคำว่าเถอะนะก็ได้แต่มีคำว่าอะไรลูกคำว่ากันนะคุณเชื่อผมเถอะแล้วเราจะปลอดภัยเนี่ยมันคือการเนี่ยค่ะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคชักชวนนะมันเป็นการแบบว่าชวนให้เชื่อตามความคิดของเขาคือเขาเชื่อว่าเราจะปลอดภัยแต่ว่าเชื่อผมเถอะเดี๋ยวเราก็จะปลอดภัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยคชักชวนอ่ะสุดท้ายไปห้องสมุดกันไหมชวนไหมแบบนี้ชวนไปซื้อข้าวกันไหมไปซื้อน้ำกันไหมชวนไหมชวนนะครับบางทีประโยคชักชวนเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของคำถามก็ได้ก็คือมีคำว่าไหมแต่ที่สำคัญต้องมีคำว่าอะไรอยู่ด้วยกันนะอันนี้เด็กๆเข้าใจหรือเปล่าพอได้นะถ้าเข้าใจคุณครูจะข้ามมาที่ประโยคที่3ของวันนี้คือประโยคอะไรเอ่ย
2: ประโยคขู่
1: เคยได้ยินไหมประโยคขู่เคยเห็นไหมประโยคขู่อาจจะยังไม่เคยเรียนนะคุณครูแบ่งเจตนาออกเป็นเยอะมากเลยอ่านพร้อมกันปลายทางด้วยนะครับ1 2 3

0: มาดูประโยคคู่ประโยคคู่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในประโยคที่แบ่งตามเจตนานะครับก็คือเป็นประโยคที่ผู้พูดเนี่ยหรือผู้สื่อสารนะมีเจตนาชักจูงให้ผู้ฟังทำตามด้วยการบอกผลการที่ว่าถ้าบอกแล้วว่าให้ทำตามถ้าไม่ทำตามนะจะบอกผลเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่เปิดประตูจะพังเข้าไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมเนี่ยคือบอกผลของการถ้าไม่ทำถ้าไม่เปิดนะพังแน่นอนเนี่ยลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าประโยคขู่นะครับแล้วก็จะมีคำเชื่อมที่สำคัญก็คือคำว่าถ้าและคำว่าหากปรากฏอยู่ด้วยลองมาดูตัวอย่างประโยคขู่กันประโยคแรกถ้าเธอไม่เปิดประตูฉันจะพังเข้าไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมลูกเนี่ยบอกผลของการไม่ทำตามเอาไว้หากเธอไม่ร่วมมือพวกเราจะไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วผลของการไม่ทำตามคืออะไรจะไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วใช่ไหมฉันจะฟ้องพ่อนี่ก็เป็นประโยคขู่เหมือนกันนะเข้าใจใช่ไหมนายลองขู่ดูสิกันดาถือไม้นายลองบอกประโยคขู่สักหนึ่งประโยคทำยังไงดีลูกหนูจะขู่อะไรเพื่อนๆดีทุกคนฟังนะว่ากันดาจะขู่ได้น่ากลัวหรือเปล่ากันดาพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วพูดเลยลูก
1: เราจะฟ้องแม่เธอนะ
0: เราจะฟ้องแม่เธอนะถ้าเกิดสมมุติว่ามีเหตุผลก่อนหน้านี้ไหมมีสิ่งที่บอกเอาไว้ถ้าเขาไม่ทำตามเราจะฟ้องแม่หนูลองแต่งประโยคให้มันแบบว่าให้มันชัดกว่านี้ดูสิได้ไหมถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าถ้าเร็วเร็วเร็วถ้าอะไรดีถ้าอะไรดีเราจะฟ้องแม
1: ่ถ้าเธอไม่ทำเราจะฟ้องแม
0: ่ถ้าเธอไม่ทำทำอะไรลูกไม่ทำอะไรเติมสักนิดนึงอีกนิดนึง
1: ถ้าเธอไม่ทำการบ้านเราจะฟ้องแม
0: ่โอเคปรบมือให้กันดาหน่อยสุดยอดมากถ้าเธอไม่ทำการบ้านเราจะฟ้องแม่มีคำว่าถ้านำหน้าประโยคแล้วก็บอกผลของการไม่กระทำว่าจะทำอะไรนะจะฟ้องแม่นี่คือประโยคขู่นะครับพอจะเข้าใจหรือเปล่ารู้เรื่องนะได้อยู่ใช่ไหมได้นะกลุ่มที่3โอเคไหมกลุ่มที่4โอเคกลุ่มที่5มีใครไม่เข้าใจบ้างลูกจิตรวดีเข้าใจอยู่ใช่ไหมกลุ่มที่2โอเคทีนี้ครูอยากให้จิรวดียืนขึ้นอีกนิดนึงปรบมือให้จิรวดีหน่อยส่งไมค์เลยจิรวดีครูขอประโยคขู่1ประโยคอะไรดีประโยคขู่1ประโยคมีคำว่าถ้ามีคำว่าหากหนูลองคิดสิลูกเอาอะไรดีอะไรก็ได้ลูกที่มันเราสมมุติขึ้นมาเฉยๆมันไม่ต้องเป็นเรื่องจริงก็ได้ลองดูสิ
2: ถ้าเธอไม่ทำงานกลุ่มเราจะฟ้องครู
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยถ้าเธอไม่ทำงานกลุ่มเราจะฟ้องครูเห็นไหมนี่คือประโยคขู่นั่นเองนะครับเท่าที่สังเกตนะเด็กๆก็น่าจะพอเข้าใจเรื่องราวของประโยคทั้ง3ประเภทแล้วนะครับแรกเราเรียนประโยคห้ามใช่ไหมประโยคห้ามต้องมีคำว่าอะไรลูกทบทวนกันหน่อยประโยคห้ามต้องมีคำว่าอะไรอย่าและห้ามอันที่2ประโยคชักชวนมักจะลงท้ายด้วยคำว่าอะไรประโยคชักชวนนะเธอนะใช่ไหมแล้วอันที่3ประโยคขู่มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไร
3: ถ้า
0: และหากดีมากถ้าอย่างนั้นพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังอยากเล่นเกมไหม
3: อยาก
0: ถ้าอยากเล่นเกมวันนี้คุณครูมีเกมมาฝากด้วยนะเกมมีชื่อว่าเรียงคำทำประโยควันนี้เราจะแบ่งทีมออกเป็นถ้าแบ่งเป็นชายหญิงนี่ไหวไหม
3: ไหว
0: ตอนนี้ผู้ชายกี่คนเหลืออยู่กี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คนผู้หญิงกี่คนลูกผู้หญิงมาครบไหมวันนี
4: ้
0: ครบโอ้โห11กับ17สู้ไหวไหม
4: ไหว
0: อ่ะครูขอถามความสมัครใจนะเด็กผู้ชายต้องการเพื่อนผู้หญิงไปอยู่ในทีมหรือเปล่าหรือจะเอาแค่ผู้ชายอย่างเดียว
4: ผ
0: ู้
4: ชาย
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราแบ่งกันแบบแฟร์เลยนักเรียนเป็นคนเลือกเองว่าเราจะทีมชายและทีมหญิงวิธีการเล่นเกมเด็กๆฟังก่อนลูกวิธีการเล่นเกมคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ทีมทีมชายและทีมหญิงนะโรงเรียนปลายทางถ้ามันน้อยเกินไปมากเกินไปคุณครูสามารถจัดเป็นเท่าๆกันคละกันก็ได้นะครับแต่ว่าให้มีจำนวนสมาชิกพอๆกันนะคุณครูขอแค่2กลุ่มเท่านั้นนะครับโดยจะให้แต่ละทีมเนี่ยยืนเรียงลำดับกันต่อแถวกันเอาไว้แล้วคนที่1ของแต่ละทีมให้ดูชุดบัตรคำที่ครูจะเปิดขึ้นหน้าจอแล้วดูโจทย์ว่าครูต้องการประโยคอะไรเช่นสมมติว่าข้างบนบอกว่าประโยคขู่นักเรียนก็ดูชุดบัตรคำที่อยู่ในตารางว่าเราจะเอาคำพวกนั้นน่ะมาร้อยเรียงให้เป็นประโยคขู่ได้อย่างไรเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจนะแล้วเมื่อคิดออกแล้วว่าเราจะแต่งประโยคอะไรดีให้เขียนลงในกระดานไว้บอร์ดคนไหนเขียนถูกต้องนะเมื่อเฉลยแล้วเมื่อเขียนถูกต้องจะได้1คะแนนทดเอาไว้ถ้าเกิดถูกต้องทั้ง2ทีมก็จะทดให้กลุ่มละ1คะแนนรวมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ10ข้อแล้วถึงจะหาผู้ชนะใครมีคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะวันนี้ครูมีรางวัลมาให้ด้วยนะให้หมดเลยสำหรับกลุ่มที่ชนะโอเคไหมเข้าใจกติกา

ไหมลูกไหนใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจโอเคนะรู้เรื่องทีนี้วิธีการเล่นเกมเนี่ยมันมีแค่10ข้อแต่ว่าสมาชิกเราเกิน10นักเรียนก็อาจจะมีการวางกลยุทธ์นิดนึงว่าเอ๊ะใครน่าจะไวใครน่าจะคล่องอะไรเงี้ยแต่ห้ามเล่นซ้ำโอเคไหมแต่สมาชิกที่เหลือไม่ใช่ว่าไม่ได้เล่นแล้วไม่มีส่วนร่วมไม่ใช่นะลูกต้องช่วยกันคิดด้วยโอเคไหมแล้วก็ส่งตัวแทนออกมาเขียนทีละ1คนเขียนเสร็จวิ่งกลับไปเข้าประจำที่ตัวเองโอเคนะมาดูตัวอย่างกันนี่คือตัวอย่างของเงื่อนไขคือ

0: ครูมีตารางทำไว้ให้แล้วนักเรียนก็เขียนลงในกระดานตัวเองแล้วครูก็จะเฉลยโอเคนะอ่ะตอนนี้มีใครไม่เข้าใจกติกายกมือไม่มีอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆต้นทางลุกขึ้นไม่ต้องเสียงดังนะแล้วก็เลื่อนเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะให้เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงนะครับอ้าวเชิญได้เลยสำหรับปลายทางก็เตรียมพื้นที่เหมือนกันนะครับอ้าวไม่ใช้เสียงนะไม่ใช้เสียงนักเรียนยกนะลูกนะยกแล้วก็เลื่อนเข้าไปอ้าวเอาละครับตอนนี้ห้องเรียนต้นทางก็เตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเริ่มแข่งขันกันแล้วใช่ไหมครับอ่ะผู้ชายพร้อมไหมผู้หญิงพร้อมไหมลูก
1: พร้อม
0: พร้อมเราจะมาดูกันว่าระหว่างทีมชายและทีมหญิงใครจะเจ๋งกว่ากันผู้ชายมีน้อยกว่านะผู้หญิงมีมากกว่าถ้าพร้อมแล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันคุณครูจะให้เวลาข้อละ1นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหมดเวลาเราจะให้โชว์กระดานเลยเขียนเรียบร้อยเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วคนที่1ออกมายืนได้เลยออกมายืนได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วข้อแรกเงื่อนไขคือประโยคขู่ให้ใช้คำในกระดานเท่านั้นนะห้ามนอกเหนือนะครับเสร็จหรือยังผู้ชายได้หรือยังเอ่ยประโยคขู่ลูกประโยคขู่

0: ผู้ชายเสร็จหรือยังกิตติภพได้ยังเอ่ยอ่ะเรานับเขาดาวกันดีไหม5 4 3 2 1หมดเวลาอ้าวชูกระดานมาให้เพื่อนดูเฉลยคำตอบกิตติภพถือกระดานลูกแล้วก็ส่งแล้วก็เปิดให้เพื่อนดูคิดว่าถูกไหมคำตอบก็คือฉันจะฟ้องคุณครูถูกต้องไหมกลุ่มไหนถูกบ้างฉันจะฟ้องคุณครูคุณครูจะวิ่งอะไรอ่ะ
1: คุณครูจะวิ่งกลับ
0: เป็นประโยคขู่ไหมแบบนี้โอเคฝ่ายผู้หญิงได้1คะแนนลบกระดานคนที่สองมาเลยคนที่สองพร้อมประโยคห้ามประโยคห้ามขอลดเวลาเหลือ30วินาทีเร็วๆประโยคห้ามมีอีกนะดูให้ดีใช้ให้หมดทุกคำ

0: หมดเวลาหมุนกลับไปหาเพื่อนลูกลองเช็คดูสิว่าถูกต้องหรือเปล่าคำตอบคือห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุดใครถูก
1: ขอ
0: ใครเอ่ยห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุดโปรดบอกว่าห้ามเสียงดังในห้องสมุดได้ไหมจริงๆแล้วมันก็เจตนาเดียวกันไหมลูกอ่ะโอเคให้ทั้งสองทีมอ่ะเอาคะแนนไปแปะเลยเอาผู้ชายนะผู้หญิงก็เอาผู้หญิงไปแปะนะลูกอ่าตอนนี้ผู้หญิงนำอยู่ทีมไหนนำอยู่ทีมผู้หญิงใช่ไหมอ่ะข้อต่อมาประโยคขู่อ่ะดูซิประโยคขู่

เร็วๆ TikTok TikTok TikTok TikTok หมดเวลาหรือยังอ้าวนับนะ5 4 3 2 1หมดเวลาอ้าวชูขึ้นมาเลยเฉลยคำตอบคำตอบคืออะไรลูกถ้ายังไม่มาฉันจะไปเดี๋ยวนี้อ้าวผู้ชายเขียนว่าอะไรอ่ะไม่มีฉันถ้ายังไม่มาจะไปเดี๋ยวนี้อ่ะผู้ชายถูกต้องได้1คะแนนถ้าไม่มายังไม่มีการขู่ใช่ไหมแบบนี้ยังไม่มีการขู่ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรลูกยังไม่ได้คะแนนนะผู้ชายไปเลย1คะแนนเพิร์ทอ่ะ2คะแนนเท่ากันทีนี้ข้อต่อไปข้อต่อไปพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยออกมาอ่ะข้อต่อไปคือประโยคชักชวนอ่ะเร็วอันนี้ง่ายมากเลยประโยคชักชวนมีคนงงมีคนบอกว่าฮะเบลเล่สู้เขาหรือเปล่าชักชวนชักชวนลูกประโยคชักชวนได้แล้วผู้หญิงได้แล้วเร็วเร็วเร็วเราจะนับเขาดาวด้วยกันนะลูกนะอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาผู้ชายไม่มีคำตอบคำตอบคือกลับบ้านกันเถอะถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะไปเลยผู้หญิง1คะแนนมาเลยลูกคนต่อไปคนต่อไปออกมาประโยคต่อมาประโยคห้าม

ดเวลาชูขึ้นมาเลยอ่ะหมุนไปที่เพื่อนเลยลูกว่าถูกต้องหรือเปล่าอ่ะขวัญฤทัยบอกว่าห้ามฉีกหนังสือเบนจามินห้ามฉีกหนังสือเหมือนกันคำตอบคือห้ามฉีกหนังสืออ้าวเลยทั้งสองคนคนต่อมาเชิญเลยคนต่อมาคนต่อมามาเลยลูกตอนนี้ใครชนะเนี่ยผู้หญิงยังนำอยู่ใช่ไหมข้อต่อไปข้อต่อไปประโยคห้ามเหมือนกันดูซิประโยคห้าม

0: ุนไปด้านหน้าเลยให้เพื่อนดูคิดว่าเพื่อนถูกไหมคิดว่าถูกไหมไหนผู้ชายคิดว่าถูกใช่เปล่าผู้หญิงคิดว่าเพื่อนถูกไหมลู
1: ก
0: คำตอบเหมือนกันไหมเนี่ยอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำคำตอบคืออย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำถูกต้องทั้งสองทีมไปเลยคนละ1คะแนนคนต่อไปคนต่อไปข้อที่7ประโยคขู่

0: ได้หรือยังได้หรือยังอ้าวทุกคนช่วยกันนับนะหมดเวลาแล้วนะ5 4 3 2 1หมดเวลามาลี
1: ทำไม่ทัน
0: อ่ะดูสิลูกว่าถูกไหมขอดูหน่อยกองทัพได้ถ้าฝ่าฝืนตำรวจจะจับเธอฝ่าฝืนอะไรมารีบอกว่าถ้าเธอฝ่าฝืนจราจรกฎจราจรใช่หรือเปล่าอ่ะคำตอบก็คือถ้าเธอฝ่าฝืนกฎจราจรตำรวจจะจับมีใครถูกไหมเนี่ย
1: ไม่มี
0: อ่ะไม่ได้คะแนนทั้งสองคนอ่ะคนต่อไปคนต่อไปเตรียมเหลืออีกกี่ข้อเหลืออีก3ข้อนะอ่ะข้อต่อไปมาเลยลูกข้อต่อไปประโยคชักชวนอ่ะเร็ว

0: เอาเร็ว5 4
1: 3
0: 2 1หมดเวลาอ้าวหมุนตัวกลับไปให้เพื่อนดูทั้ง2คนเลยอ่ะผู้ชายแต่งว่าอะไรลูกผู้ชายอ่านพร้อมกันผู้หญิงอ่าน
2: ไปเที่ยวเชียงใหม่กันไหม
0: เขียนถูกหรือเขียนผิดอันนี้คือไม้อะไรลูกไม้มวนหรือไม้มะลายไม้มวนไม้มวนคำตอบคือไปเที่ยวเชียงใหม่กันไม้ผู้ชายถูกต้องเฟมมัสก็เขียนถูกนะเจตนาน่ะได้แต่ว่าเขียนไม้มวนให้คะแนนเพื่อนไหมผู้หญิงบอกว่าให้ผู้ชายให้หรือไม่ให้ครูบอกว่าถ้าเขียนผิดคือไม่ได้คะแนนไปผู้ชายได้1คะแนนต่อมาข้อที่9เชิญประโยคห้ามเร็วเลย

เสร็จยังหมดเวลาอ่ะปูนไปให้เพื่อนเธออ่านอ่ะผู้หญิงอ่านผู้หญิงอ่านก่อนอ่านดังๆผู้หญิงอ่านดังๆอย่าอย่าคาบกระดูกสุนัขแบบนี้นะเพื่อนใช้คำในนี้ครบไหมลูกได้ไหมมันเป็นการห้ามไหมแบบนี้อ่ะมันก็เป็นการห้ามอ่ะอ่านของผู้ชายผู้ชายอย่าทำสุนัขคาบกระดูกสรุปแล้วของใครห้ามดูเป็นอ่ะให้ช่วยกันตัดสินช่วยครูหน่อยสรุปแล้วของใครดูเป็นประโยคห้ามมากที่สุดหนูห้ามใครว่าอย่าคาบกระดูกสุนัขกันดาบอกใครบอกเพื่อนใช่ไหมว่าอย่าไปแย่งกระดูกสุนัขใช่ไหมอ่ะดูคำตอบก่อนดูคำตอบก่อนคำตอบคืออย่าทำแบบนี้นะแต่ว่าอ่ะฟังก่อนลูกถ้าเพื่อนใช้คำในกระดานได้ครบแล้วมันมีเจตนาห้ามถือว่าได้คะแนนเพราะว่าก็แต่งประโยคได้ถูกต้องอ่ะเช็คซิมีไหมอย่าคาบกระดูกสุนัขแบบนี้นะ

ยาคาบกระดูกสุนัขแบบนี้นะมันก็มีคำครบทุกคำใช่ไหมอ่ะสำหรับผู้ชายยาทำสุนัขคาบกระดูกงงงงประโยคมากอ่ะโอเคข้อนี้ให้ฟังผู้หญิงถึงแม้ว่าความหมายจะแปลกๆก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ได้อยู่มันก็มีเจตนาอ่ะไปการดา1คะแนนลูกอ่ะข้อสุดท้ายจะเป็นข้อตัดสินแล้วอ่ะมาเลยสู้หรือเปล่าอดิศรสู้วินาพรสู้ไหมสู้อ่ะข้อที่10ประโยคชักชวน

ดีสอนได้หรือเปล่าอ่ะผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาแล้วอ่ะเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วหมดเวลาหมุนไปด้านหน้าเลยลูกอ่ะอ่านเห็นไหมของผู้ชายของอดิศรแต่งประโยคว่าอะไรลูกคุณเชื่อเราแล้วจะปลอดภัยคุณเชื่อเราก็คือหมายถึงว่าเรานี่คือตัวเราใช่ไหมของยายใหม่บอกว่าคุณเชื่อผมคุณจะปลอดภัยมันมีเจตนาไหมลูกอ่ะเดี๋ยวครูขอถามก่อนว่าทั้งสองประโยคนี้มีเจตนาชักชวนไหมคุณเชื่อเราแล้วจะปลอดภัยมันมีคำว่าอะไรไหมอ่ะมันมีคำว่าเถอะไหมในของผู้ชายมีไหมอ่ะของหนูมีไหมลูกคุณเชื่อผมคุณจะปลอดภัยเจตนามันได้ไหมแบบนี้มันเหมือนไม่ได้มีเป็นการชักชวนใช่ไหมจริงๆควรจะต้องมีคำว่าเถอะหรือเถอะนะคำตอบของอันนี้คือคุณเชื่อผมเถอะแล้วเราจะปลอดภัยแสดงว่ามีคนได้คะแนนไหมไม่มีใครได้คะแนนเอามาคืนไว้เหมือนเดิมสรุปคะแนนฝั่งไหนชนะเนี่ยผู้หญิงได้กี่คะแนนผู้ชายได้5คะแนนขอเสียงปรบมือให้ฝั่งผู้หญิงด้วยครับสุดยอดมากเอาละครับตอนนี้กิจกรรมของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสรุปก็คือฝั่งใครชนะผู้หญิงขอตัวแทนผู้หญิงหน่อยมารับรางวัลจากครูใครก็ได้ลูกออกมาเลยให้ทั้งหมดเลย24ก็ได้มาอ่ะไปแบ่งกันนะผู้หญิงที่ได้รางวัล นะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวเอาตะกร้ามาคืนครูด้วยนะครับอ่ะทีนี้เด็กๆได้เล่นเกมเสร็จแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือทุกคนจะต้องทำการบ้านนะวันนี้ครูขอฝากการบ้านให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไปด้วยนะครับซึ่งการบ้านในวันนี้มีการใช้แบบฝึกหัดที่5ทุกคนเปิดไปที่หน้าแบบฝึกหัดที่5ก่อนอยู่หน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนปลายทางหน่อย170นะครับชื่อเรื่องก็คือประโยคห้ามประโยคชักชวนและประโยคขู่คุณครูปลายทางช่วยดูเด็กๆด้วยนะครับว่าใช้ใบงานได้ถูกต้องไหมมาดูคำชี้แจงในตอนแรกเนี่ยให้นักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประโยคอะไรแล้วก็ระบุนะครับเห็นไหมมันจะมีแก้วชานมไข่มุก2ฝั่งใช่ไหมลูกข้อ1ถึงข้อ5อ่านแล้วก็ดูว่าเป็นประโยคอะไรซึ่งต้องตอบคำถาม3ประโยคที่เราเรียนกันวันนี้นะอันนี้เข้าใจวิธีการทำแล้วใช่ไหมทีนี้ต่อมาในตอนที่2นักเรียนแต่งประโยคตามเจตนาการสื่อสารโดยใช้คำที่กำหนดให้นะครับในประโยคห้ามเนี่ยนักเรียนต้องใช้คำว่าห้ามแล้วก็คำว่าอย่าในอย่างละ1ประโยคนะในประโยคที่2คือประโยคชักชวนนักเรียนใช้คำว่าการแล้วก็ใช้คำลงท้ายคือนะเถอะนะก็คือเลือกมาคุณครูขอ2ประโยคแล้วก็ประโยคขู่ใช้คำว่าถ้าหรือคำว่าหากก็ได้คุณครูขอ1ประโยคอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านในใครไม่เข้าใจการบ้านยกมือไม่มีปลายทางเข้าใจการบ้านดีแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นฝากไว้แล้ว

0: ก็ให้เด็กๆทุกคนไปจัดการภาระงานของตนเองมาให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาส่งคุณครูในชั่วโมงต่อไปนะครับทีนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วก็ขอสรุปบทเรียนเนาะว่าวันนี้เราได้เรียนประโยคสื่อสารไปกี่ชนิดลูก
1: 3
0: ชนิดอ่ะทุกคนวางดินสอก่อนเงยหน้าขึ้นมานะเดี๋ยวค่อยทำนะเรามาคุยกันสักนิดนึงว่าประโยคที่เราเรียนกัน3ชนิดชนิดแรกคืออะไรชนิดแรกคืออะไรลูกประโยคห้ามมีลักษณะเป็นยังไงประโยคห้ามมีคำสำคัญคืออะไรลูก
2: ห้าม
0: กับอย่าเจตนาคืออะไรประโยคห้ามมีประโยคห้ามเพื่ออะไรเพื่อหยุดใช่ไหมบังคับไม่ให้ทำใช่ไหมลูกนะอันนี้คือประโยคห้ามอ่ะอันที่สองเรียนประโยคอะไรไปประโยคอะไรนะชักชวนเจตนาของประโยคชักชวนมีไว้เพื่ออะไรเอ่ย
1: ชวนให้
0: เป็นยังไงลูกชวนให้เป็นยังไงให้ผู้ฟังหรือผู้ที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยทำตามความคิดเห็นของเรานะชักชวนเขานะต้องมีคำว่าอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นประโยคชักชวน
1: ก
0: ัน นะเธอนะใช่ไหมกันเธออะไรพวกเนี้ยเนี่ยคำลักษณะแบบนี้ลงท้ายเอาไว้มันก็จะเป็นประโยคชักชวนสุดท้ายประโยคอะไรอีกหนึ่งอันประโยคขู่เป็นยังไงประโยคขู่ประโยคขู่เป็นยังไงลูกประโยคขู่ต้องมีคำว่าอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นประโยคขู
2: ่
0: หากใช่ไหมถ้าหรือหากแล้วก็ที่สำคัญนะประโยคขู่เนี่ยมักจะบอกผลของการไม่ทำตามเอาไว้เช่นถ้าไม่ฟังครูจะตีสมมตินะถ้าไม่ฟังครูจะตีถ้าไม่ฟังครูจะเพิ่มการบ้านแบบนี้นี่คือลักษณะของประโยคขู่นะครับก็จะมีแต่ละประโยคก็จะมีคำสำคัญที่เอาไว้บ่งบอกเจตนาในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเด็กๆได้เรียนรู้ลักษณะของประโยคแล้วให้จำเอาไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาไปใช้ให้ถูกตามเจตนาเนาะเพราะว่าการสื่อสารก็สำคัญใช่ไหมลูกการเรียนประโยคเพื่อการสื่อสารก็เพราะว่าเราจะได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็สัมฤทธิ์ผลนั่นเองเพราะว่าการสื่อสารมันเป็นการคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องราวของประโยคเพื่อการสื่อสารไว้เพิ่มอีก3ประโยคบวกกับชั่วโมงที่แล้วอีก3ประโยคแล้วได้6ประโยคแล้วนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะเราก็จะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยแล้วก็ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยจัดเตรียมแถบประโยคแผ่ใบความรู้ที่1เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใบงานที่6เรื่องประโยคขอร้องประโยคคาดคะเนและประโยคถามนะ3ประโยคนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งในชั่วโมงต่อไปซึ่งก็เป็นเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารชั่วโมงที่3นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปแล้วนะอย่าลืมทำการบ้านและกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะ

0: ดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ
1: ทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
0: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
1: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะนาง

0: ี้นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันนึงนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
0: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดา และการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนองการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนองซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปเหนื่อยน้องรักเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทะลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะ ร่ำไรเรี่ยรายเรี่ยรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับ
1: ลอยลับ
0: สารวน
1: สารวน
0: ผ่านเกล้า
1: ผ่านเกล้าก
0: ลัว
1: กลัว
0: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูค่ะ
1: ปลา
0: พระคุณ
1: พระคุณ
0: กลับ
1: กลับ
0: เหลียว
1: เหลียว
0: ขวา
1: ขวา
0: พลัน
1: พลัน
0: ไตร
1: ไตร
0: นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิศสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิศสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิศสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่มั้ยคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่
1: ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่2ในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะ ก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆ ก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
1: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
0: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
1: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดรไม่เห็นใจ
0: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
1: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
0: ใครพอรู้ไหมคะ
1: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
1: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวันลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิด

0: ค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป๊าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับหมออ้อยครับวันนี้ทำไมพาผมมาไกลถึงขอนแก่นเลยครับเนี่ยเรามาดูสัตว์ชนิดไหนครับ
1: วันนี้หมอจะพาปาร์คมาชิมอาหารแห่งอนาคตอาหารอนาคตจริงๆนี่เลย
2: ลูกอมอันนี้ผมก็เคยกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ปาร์คเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกิน
2: ทำไมล่ะครับหมออ้อย
1: ก็จะได้เป็นอาหารแห่งอนาคตไงโอ้ยเอาเถอะเดี๋ยวพาไปชิมจริงๆอ่ะเก็บไว้ไป
2: มันอร่อยจริงๆครับหมออ
1: ้อยรับรองนี่ชิมเต็มที
2: ่หมออ้อยครับ
1: ครับ
2: บอกว่าจะพาผมมากินของอร่อยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วอันนั้นมันพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็กีตวิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาก็คือพิพิธภัณฑ์แมลงไงปาร์คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อันนี้อาจารย์ยุภาแล้วก็น้องปาร์คอาจารย์ครับ
2: อาจารย์ยุภาครับหมออ้อยบอกว่าจะพามากินอาหารแสนอร่อยแห่งอนาคตมันคืออะไรครับ
3: น้องปาร์คกินอาหารอะไรแล้วบ้าง
2: ก็กินหมูกินไก่ครับ
3: ค่ะไก่มี2ขาตอนนี้จะพามากิน6ขาอย่างแมลงพวกนี้แมลงมี6ขาเห็นมั้ยคําว่าแมลงอันนี้กินได้นะ
1: นี่ได้คําตอบยังจะมากินอะไร
2: ผมมากินแมลงเหรอครับ
1: ใช่
2: แล้วแมลงคืออาหารแห่งอนาคต
3: ใช่ใช่
2: งงอะคะหมออ้อย
3: เนี่ยตัวนี้ลาย6ขานะคะน้องป้ากินกุ้งไหม
2: กิน
3: แบบเดียวกันเลยนี่ญาติของกุ้งเพราะฉะนั้นรสชาติเหมือนกุ้งเลยนะคะตัวนี้กินได้หมดเลยนะคะ
2: ที่บอกว่าแมลงเป็นญาติของกุ้งนี่มันเป็นมายังไงล่ะคร
3: ับ แมลงกับกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วมันมีเวทการร่วมกันมากุ้งมีหลายขามากก็ลดลงมากลายเป็น6ขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสายเดียวกันแล้วกุ้งเนี่ยเวลาน้องปลากุ้งใช่ไหมมันมีเปลือกแข็งเนาะ
2: ใช่ครับ
3: ต้องเอาเปลือกออกแบบเดียวกันเลยกระดูก

0: ไตรินแข็งเหมือนกัน
1: คร
0: ับรสชาติแมลงเป็นไงถ้าน้องปาร์คชอบกุ้งก็กินแมลงได้เหมือนกันเลยทีนี้ก็จะพามาดูพิพิธภัณฑ์แมลงเนาะที่เก็บแมลงที่ตายแล้วเพื่อการศึกษานะคะโอเคก็มีหลากหลายชนิดเนาะอ
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้ก็เก็บมานานแล้ว60กว่าปีแล้วพร้อมที่ตั้งคณะเนี่ยค่ะมันมีแมลงทั้งมีเป็นศัตรูพืชเป็นอาหารมีหลากหลายนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแมงกินนูน
2: แมงกินนูน
0: สวยงามมากเลยดูสีสันสะท้อนแสงเนาะแมงกินนูนเนี่ยคนอีสานเขากินเป็นอาหารด้วยนะมันก็อยู่ตามต้นไม้ okay. เนี่ยเขาเรียกว่าด้วงปีกแข็งเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแมงกุดจี
3: แมงกุด
0: จีหรือกุดจีเนี่ยนะคะเขาเป็นหรือด้วงมูลสัตว์เหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: หมายความว่าไงคะ
0: แมลงพวกนี้เนี่ยมันกินมูลสัตว์นะคะจะมีทั้งตัวหลากหลายขนาดนะคะขนาดเล็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินเขากินขนาดแบบนี้แหละ
2: มูลของสัตว์ชนิดไหนบ้าง
0: เป็นคำถามที่ดีมากสัตว์ชนิดไหนเนาะคนอีสานเขาก็จะกินมูลของสัตว์ที่เป็นอยู่ในวัวในควายเท่านั้นเองมันอยู่ในทุกมูลของสัตว์นะมูลสุนัขก็มีมูลคนก็มีแต่เราไม่กินเป็นอาหารกุจีเนี่ยในโลกนี้ก็มีเป็นพันๆชนิดแต่เราจะกินไม่กี่ชนิด 4-5 ชนิดที่เรากินเป็นอาหารแต่เขาก็มีวิธีการกินอีกนะคนอีสานเวลาเขากินแมงกุจี
2: เขาทำยังไงครับ
0: หนึ่งแมลงเวลากินแมลงเป็นอาหารเนี่ยหนูต้องเลือกเอาแมลงที่มันมีชีวิตน่ะหนูไม่เอาแมลงที่มันตายเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ไอ้มันตายเพราะอะไรนะเลือกที่มีชีวิตแต่กุจีนี่มากกว่านั้นอีกเขาปล่อยให้มันว่ายน้ำด้วยปล่อยในกระถางเลยในกระถางน้ำเอากระถาง
2: มันเล่นน้ำเลย
0: ให้มันว่ายน้ำกุจีกลัวจมน้ำก็เลยต้องปล่อยมูลออกมาที่มันอยู่ในท้องเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการ
2: เหมือนการทำความสะอาด
0: ความสะอาดมันเองถ่ายท้องมันออกนะ1วัน1คืนแล้วเราถึงเอามาปรุงเป็นอาหาร
3: แสดงว่ามีแมลงบางชนิดที่ไม่กินด้วยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีค่ะตัวมันจะมีสารพิษที่เรากินแล้วเราก็ตายอะค่ะเราไปดูอีกห้องหนึ่งมะที
3: ่
0: นักศึกษากำลังแยกแยะแมลงแล้วก็มันจะมีแมลงมีพิษอยู่แถวนั้นด้วยเนาะ

0: นี้ก็เราพามาดูที่นักศึกษากีตวิทยาเขาดูแลรักษาแมลงเนาะเพราะแมลงเราเก็บวานานมันก็จะมีเชื้อราแมลงเราก็ต้องเอามาทำความสะอาดนะฮะนี้เรามาดูในกลุ่มของแมลงที่มีความหลากหลายกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เรากินไม่ได้นะคะเราเรียกว่าดวงน้ำมันมีพิษค่ะ
1: ทำไมถึงเรียกว่าดวงน้ำมันเหรอครับ
0: มันตัวมันเห็นไหมเก็บมาเป็นกินเป็นอย่างนี้ค่ะ
2: อ๋อมันจะเหมือนจะตกน้ำมัน
0: ตกน้ำมันเนาะอันนี้พอดีเก็บไว้นานมันซีดไปหน่อยนะ
3: คร
0: ับ จริงๆสีสันมันจะสีแสดสวยงามเลยกินตัวเดียวอย่างนี้นะคะอันนี้มีพิษมากเลยนะ
1: ถึงชีวิตได้ไหมครับ
0: ถ้ากินหลายตัวถึง5ตัวเนี่ยตายได้เลยเราก็พยายามให้ความรู้ว่าอย่ากินนะอย่ากินนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นมันกินพืชนี่พืชก็ไม่ได้มีพิษเขาก็เลยกินแต่ไม่ได้แมลงมีพิษตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงน้ำมันกินไม่ได้เนาะตรงนี้เราเรียกว่าพวกต่อนะต่อแตนนะคะตัวใหญ่เห็นไหม
2: แต่เราไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะยิ่งใหญ่มาก
1: ปีกสวยมาก
0: สวยมากตัวนี้เรากินแต่เราไม่กินตัวมันเนาะเรากินที่มันเป็นตัวอ่อนอยู่ในรัง
2: ที่เล็กขอดตอนนี้เขามีกี่หมื่นกี่แสนชนิดอะไรเงี้ยที่เล็กที่แบบสามารถจำแนกได้อยู่ครับ
0: ที่เราบันทึกได้จำแนกได้ก็มีประมาณสักชนิดล้านชนิด
2: ล้านชนิด
1: ล้านชนิดแล้วหนึ่งชนิดนี่มันมีกี่ตัวครับเนี่ย
2: นี่ตัวนี้ดีกว่าจานตัวเบลเลอร์เลย
0: ตัวนี้เหมือนแมงสาบไหม
1: เหมือนครับแมงสาบยักษ์
0: ใช่
2: ตัวนี้ผมคุ้นอยู
0: ่ฝรั่งเขาก็มาเมืองไทยเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนไทยกินแมลงสาบเหมือนไหมคะเหมือนแมลงสาบเลย
1: เหมือนครับแมลงสาบยักษ์
0: จริงๆไม่ใช่อันนี้แมงดาน้ำพริกแมงดาเคยเห็นไหมฮะมีรสชาติมีกลิ่นหอมมากตัวผู้มีกลิ่น
2: ผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้คร
0: ับอันนี้แมงดานาเราเรียกว่าแมงดาสวนก็แล้วกันตัวเล็กๆพวกนี้แมงดาตัวเล็กกินได้เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้น่าสนใจเพราะมันมีไข่ตัวเมียจะวางไข่ให้ตัวผู้ดู
1: มันวางไข่อยู่ข้างบนนะ
0: มันวางไข่ให้ตัวผู้นะ
1: หมายความว่าไงครับวาง
0: ตัวเมียอุตส่าห์ออกลูกแล้วไงตัวผู้ก็ต้องเลี้ยงดูไข่อ๋อมาดูตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจ
2: โอ้
0: ตัวนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เรียกว่า
1: ปีศาจเลยกิ่งไม้
0: ใช่ตั๊กแตน

0: ิ่งไม้นะคะภาษาอีสานเราก็จะเรียกว่าแมงหามผี
1: แมงหาม
2: ผ
0: ีทำไมมันหามผีอันนี้มันเหมือนลงศพเห็นไหมฮะลงศพมันเกิดชาวบ้านแบกลงศพก็กลายเป็นผีเห็นไหมแมงหามผีตัวนี้เนี่ยเราก็กินโดยมาปิ้งกินเอามาปิ้งย่างอย่างนี้เลยวางบนเตาย่างกินอันนี้เป็นตัวดีนะตัวมีประโยชน
1: ์อะ
2: ไร
0: ค่ะตั๊กแตนโชคมวยตั๊กแตนดำข้าวหรือตั๊กแตนยงยง
2: ตั๊กแตนยงยง
0: มีประโยชน์นะคะ
2: มีประโยชน์ยังไง
0: ค่ะกินแมลงศัตรูพืชอื่นเป็นอาหารเนาะถ้าเห็นตัวนี้อย่าทำลายเขานะคะ
2: ให้เขาอ
0: ย
2: ู่ใน
0: ธรรมชาติใช่เขาจะได้ช่วยเรากำจัดศัตรูพืชที่บอกว่านอกจากมีประโยชน์จับตัวอื่นกินเป็นอาหารแล้วนะคะชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขากำลังผสมพันธุ์อยู่พอตัวผู้ปล่อยเชื้อตัวผู้เข้าไปในท้องตัวเมียตัวเมียก็กินหัวตัวผู้เลย
2: อ้าวทำไมอะคะ
0: เขากินเพราะว่าตัวเมียพอเสร็จแล้วก็ต้องวางไข่ต้องมีลูกนะเขาเลยต้องใช้โปรตีนโปรตีนที่ใกล้ที่สุดก็ตัวผู้นี่เอง
3: ดูน่าสงสารแต่มันก็เป็นวงจรชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาคราวนี้ตัวนี้ครับอาจารย์มันเหมือนงวงช้างเลยครับอาจารย
0: ์ตัวนี้แจ๊กกะจั่นงวงแจ๊กกะจั่น
3: สวยมากครับ
0: สวยมาก
3: สวยมาก
0: สวยมากแต่เป็นศัตรูพืชนะคะอยู่ในป่าทีนี้ตัวนี้มาจบมาตัวนี้นะคะแต่นี่จิ้งหรีดละค่ะจิ้งหรีดที่เห็นเนี่ยนี่พวกทองแดงนี่ทองดำตัวสีดำๆนะคะแล้วก็อันนี้คืออ
3: ันนี้ชื่อทองดำค่ะ
0: ค่ะ
2: ทองดำ
0: ตัวมัน
3: สีดำ
0: เนี่ยมีสีเป็น
3: แล้วนี่ทองแดง
0: ทองแดงสีแดงๆอันนี้เขาเรียกว่าแมงสะดิ้งตัวเล็กกว่า
3: แมงสะดิ้ง
0: จิ้งหรีดก็เหมือนกันเวลาทำเสียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวให้ดูตัวไหนตัวผู้น้องปาร์ครู้ไหม
2: สุ่มเดาเอา
0: เดาเลยตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป็น
2: ตัวนี้ตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับ
2: มันตัวเล็กกว่า
0: ตัวเล็กกว่า
2: ดูขาสั้น
0: โอเคดูตัวนี้โอเคอันนี้ตัวเมียมีอวัยวะวางไข่เห็นอวัยวะวางไข่ไหมสีดำทั้งหมดเนี่ย
2: มีอะไรยื่นออกมา
0: ใช่เหมือนเข็มเขาเรียกว่าอวัยวะวางไข่ตัวเมียต้องวางไข่ถูกไหมตัวเมียต้องออกลูกแทงลงไปในดินเพื่อวางไข่ตัวผู้เห็นบนปีกมันไหมเห็นความไม่เหมือนกันของปีกต
3: ั
0: วผู้เป็นมีลายใช่ไหม
3: กลุ่มปีก
0: ตัวเมียเรียบเรียบ
2: ถูกไหม
4: ได้รู้จักกับแมลงหลากหลายชนิดกันแล้วถึงตอนนี้อาจารย์ยุพาจะพาพวกเราไปคุยกับอาจารย์ทัศนีซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นคนแรกกันครับ
3: ผมอยากทราบครับว่าอาจารย์จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่คืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าการเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างที่ทำให้อาจารย์คิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับ
5: ของแมลงกินได้ก็มีหลายชนิดนะคะเราก็ลองหลายๆอย่างเรามาลองหมดแล้วค่ะพวกตั๊กแตนแมลงดาจิ้งหรีดค่ะแต่พวกจิ้งหรีดมันง่ายค่ะลูกมันพอเลี้ยงง่ายค่ะ
3: ก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าโอเคมันเหมาะสมในการเลี้ยง
5: ค่ะ
3: คราวนี้ครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะ
3: ทำไมแมลงต้องอยู่เมืองไทยฮะเมืองนอกเขาเลี้ยงไม่ได้หรอครับ
5: เพราะว่าของบ้านเรานะคะในส่วนของดินฟ้าอากาศอะไรนี่มันก็เหมาะสมไหมคะแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของบ้านเรา
0: และในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนเราแต่เขาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศมันหน้าหนาวหิมะตกมันก็เลยเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เหมือนทางอีสานนี่ค่ะ
2: ผมบอกว่าเมื่อก่อนนะครับร้านแมลงทอดตามข้างทางแม่ผมบอกว่าอย่าไปกินมันฉีดยาฆ่าแมลงอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
5: ค่ะคือตรงนี้ในส่วนของแมลงนะคะอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มียาฆ่าแมลงเลยครับเพราะที่เราเลี้ยงถ้ามันสกปรกอะไรนิดเดียวโดยเฉพาะจิ้งหรีดมันก็จะตายแล้วค่ะ
3: โอ้ตายง่ายนะ
5: ค่ะถ้าเป็นแมลงเลี้ยงตรงนี้ก็จะไม่มีค่ะ
0: แต่คำถามของน้องปาร์คจริงนะแต่จริงในแง่ที่ว่าถ้าเป็นแมลงจากป่าเนาะเพราะแมลงที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีหลากชนิดมากนะคะอย่างถ้าเป็นจิ้งหรีดที่อาจารย์ทัศนีว่าเนี่ยจากฟาร์มจากเลี้ยงไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้ากินตั๊กแตนหรือกินตัวอื่นที่เป็นเก็บจากป่าเนี่ยก็ต้องระวัง
3: นี่ถ้าเกิดสมมติว่าผมเดินไปที่แผงขายแมลงแล้วมีแมลงเต็มหมดเลยผมจะเลือกกินแมลงอะไรที่จะปลอดภัยสำหรับผมให้สุดเนี่ยครับ
5: ก็เลือกแมลงที่เราพ่อเลี้ยงจากฟาร์มนี่ค่ะเช่นจิ้งหรีดใช่ไหมคะ
3: ครับ
5: หรืออย่างของดักแด้หนอนไหมอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะอย่างทางใต้ก็เป็นพวกด้วงสาคู
3: ครับ
5: หรือพวกหนอนรถด่วนเนาะหนอนรถด่วนนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็ปลอดภัย
0: แต่หนอนรถด่วนขอเสริมอย่างนี้คือเราเลี้ยงไม่ได้แต่มันมาจากธรรมชาตินะคะแต่หนอนรถด่วนเนี่ยธรรมชาติเขาอยู่ในลำไม้

0: ไผ่นะคะเพราะฉะนั้นก็แค่เปิดไม้ไผ่มาแล้วก็เอาตัวหนอนมา
1: ก็สะอาด
0: ก็สะอาดแต่ถ้าเทียบกับตะกั่วแตนอย่างเงี้ยที่มันบินมาจับตามพืชผลอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาจับเป็นฝูงๆก็อาจจะใช้ยามีการพ่นยาในพวกนี้ค่ะก็ต้องระวังในตัวพวกนี้นะคะที่
1: คือเขาอาจจะมีการพ่นสารฆ่าแมลงที่พวกพืชผลของแล้วตะกั่วแตนอาจจะไปกินก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระวัง
2: ตอนต้นรายการผมบอกน้องป้าไปครับว่าแมลงเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าทำไมมันถึงเป็นอาหารแห่งอนาคต
0: เรื่องนี้นะคะ
2: คร
0: ับ จริงๆการกินแมลงต้องเท้าความไปไกลเลยทุกประเทศกินหมดในอดีตนะคะ
2: คร
0: ทุกคนกินหมดแต่ทุกคนลืมไปแล้วนะคะทีนี้แต่ประเทศไทยยังรักษาตรงนี้อยู่นะคะนี่ความว่าอนาคตคืออนาคตเนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นตอนอีกหน่อยก็พยากรณ์ว่าอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยจะมีเป็น 9,000 ล้านจะเยอะมากและอาหารต่างๆแล้วเด
2: ี๋
0: ยวน
2: ี
0: ้ขาดแคลนเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะขาดแคลนต่างประเทศก็มองตรงจุดนี้กันหมดว่าเอ๊ะเราไม่ได้แล้วเราต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของแมลงที่สามารถกินได้แต่การกินแมลงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ถ้ากินเป็นตัวๆน้องปาร์คอาจจะไม่อยากจะกินถูกไหมคะเขาก็เลยต้องปรับให้เหมาะกับคนเด็กรุ่นใหม
2: ่
0: อย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนกำลังตื่นตัวเรื่องนี้หมดแต่ประเทศไทยโชคดีซึ่งบอกว่าเรามีฟาร์มที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เราทำมาก่อนตั้ง15ปีแล้วอาจารย์ทัศน
2: ์
0: ประเทศอื่นเขาเพิ่งเริ่มไงฮะน
2: ั้
0: นเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดเรื่องกินแมลงเนี่ยคนไทยก็จะเฉยๆเพราะว่าเราก็เห็น
2: ก็กินกันอยู่แล้ว
0: อยู่แล้วแต
2: ่
0: ต่างประเทศเป็นเรื่องตื่นเต้นก็มีบริษัทต่างประเทศเขาก็วันเสาร์ที่อย่างเงี้ยเขาก็เอาแมลงจิ้งหรีดนะคะใส่รถสวยๆรถเหมือนกับรถขายกาแฟอย่างงี้นะคะแต่เขาเอาจิ้งหรีดมาเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยจะเข้าคิวกันมากินแซนด์วิชแล้วมีจิ้งหรีด1ตัวเนี่ยเข้าคิวกันด้วยความอยากกินจิ้งหรีดมากนี่ประเทศฟินแลนด์อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปเอาจิ้งหรีดเนี่ยค่ะมาเอาผงแล้วมาพัฒนาทำเหมือนกับมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยเป็นข้าวเกรียบอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเบลเยียมในประเทศทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็คุยกันละว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแมลงเยอรมันเนี่ยทุกคนมาหมดแล้วก็ทุกคนก็อยากสั่งซื้อจิ้งหรีดจากเมืองไทย
2: อาหารสัตว์ประเภทนึงฮะที่เป็นจิ้งหรีดอบกรอบอ่ะเค้าก็มีบรรจุเป็นกระป๋องเลยฮะมาจากอเมริกาแล้วก็คนเนี่ยชอบไปนิยมไปซื้อของอเมริกามาให้สัตว์เลี้ยงกินจริงๆแล้วซื้อเมืองไทย
0: มาจากเมืองไทยจริงๆแล้วเขาซื้อ
2: เมืองไทย
0: ตัวเมืองไทยแล้วเขาไปอบแล้วก็ส่งมาขายเรา
3: อยากรู้จังเลยครับว่าวิธีเพาะเลี้ยงอะครับมีวิธีเพาะเลี้ยงไงครับผมไม่เคยเห็น
2: สนใจแล้วสิ สนใจแล้วสิ
3: อยากรู้ครับไม่เคยเห็นว่าเขาเพาะเลี้ยงยังไง
4: สำหรับอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอาจารย์ทัศนีบอกว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรามีรังไข่สำหรับให้จิ้งหรีดใช้หลบภัยถาสำหรับใส่น้ำสะอาดและใส่อาหารอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้แล้วครับแต่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันที่หมู่บ้านจิ้งหรีดครับ
0: อันนี้เราถึงแล้วฟาร์มจิ้งหรีดนะคะ
3: โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะครับ
0: มาเจอคุณไพบูลย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะอันนี้คุณไพบูลย์เจ้าของฟาร์มจิ้งหร
3: ี
0: ดค
3: ุ
0: ณหมอค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
5: ครับอาจารย
0: ์ก็พาน้องปาร์คมาเรียนรู้เรื่องฟาร์มจิ้งหรีดกับคุณน้าไพบูลย์แหละค่ะนะคะน้องปาร์ค
2: มันเหมือนกับที่เราดูกันไหม
3: อันเนี้ยครับผมคุ้นๆครับคุณน้าไพบูลย์อันนี้ใช่แมงสดิ้งหรือเปล่าครับ
5: ถูกต้องครับแมงสดิ้งตัวที่บ้านเขาบางคนเขาก็เรียกตัวขาวแมงขาวจิ้งหรีดขาวส่วนมากเขาจะเรียกแมงสดิ้งแหละ
2: สดิ้ง
5: ครับ
2: แล้วคราวนี้เวลาเริ่มเลี้ยงครับมันจะมีวิธีการเลี้ยงไงครับ
5: ขั้นตอนแรกอะ
2: ครับ
5: ตอนเยาว์วัยมันจะมีนี่ครับไข่เลยครับหลังจากมันโตเต็มวัยแล้วก็รองไข
3: ่นี่ไงไข่ขาวๆเหมือนที่เคยด
2: ูขาวๆนี่คือ
5: ไข่มันครับ
2: รองไข่ก็คือให้แม่จิ้งหรีดเนี่ยเอามาวางไข่ตรงนี
5: ้หลังจากนั้นเราก็ไปกบให้มันอุณหภูมิมันได้รอมันแตกประมาณแล้วแต่หน้า
2: ครับ
5: หน้าร้อนก็แตกไวหน่อยมัน7วัน8วัน
2: ครับ
5: ถ้าหน้าหนาวก็อยู่ประมาณ15ถึง20วันนะอุณหภูมิมันเย็น
2: พอแตกไข่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวอ่อน
5: ตัวอ่อนออกมาตัวเล็ก
2: ๆไอตัวขาวๆเล็กๆนี่ใช่ไหมอันนี้คือเพิ่งออกมาเลย
5: เพิ่งออกเพิ่งบอกครับ
2: วันนึงอายุวันนึง
5: เมื่อเช้านี่เอง
2: เมื่อเช้านี่
5: แตกเมื่อเช้านี่ออกเมื่อเช้านี่เอง
3: ตัวขาว
5: มันยังอ่อนยังเยาว์วัยอยู่อีกประมาณสัก2อาทิตย
3: ์
5: ม
3: ัน จะ
5: เปลี่ยนสีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆ
2: ถ้ายิ่งขาวแสดงว่าเพิ่งออกพอผ่านไประยะนึงสีจะเข้มขึ้น
0: ร้อนคาบ
5: ตัวมันก็จะแข็งขึ้น
2: แล้วพวกนี้กินอาหารเหมือนกับ
5: เหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอน
2: อาหารไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนกันหมด
5: ไม่เปลี่ยนเหมือนกันหมด
2: อ่ะครับพอได้ตัวอ่อนออกมาเรียบร้อยแล้วรอกี่วันฮะถึงจะกลายเป็นพวกขนาดนี้ไซส์นี้ฮะ
5: ไซส์นี้ประมาณเดือนนึงครับ
3: แล้วเดือนนึงนี่พร้อมเก็บขายหรือยัง
5: ยังครับยังประมาณ45วันถึงจะเก็บขายได
2: ้เก็บขายที่45วัน
5: ครับ
2: ใช่ไหมครับแล้วช่วงเก็บขายเนี่ยมันต้องเอามาลองไข่ก่อนหรือยังไงวะ
5: ครับลองไข่ก่อนพร้อมที่จะมันเต็มตัวเต็มใบแล้วพร้อมที่จะลองไข่ไว้ทำพันธุ์ต่อไปทำนั่นต่อไป
2: แสดงว่าไม่มีการขาช่วงเลย
5: ครับ
2: จะเก็บขายก็เอามาลองไข่
5: ลองไข่
2: ลองไข่ออกตัวเต็มใบ
5: ครับ
2: ก็ลองไข่
5: ลองไข่
2: ขายตัวเต็มใบ
5: หมุนเวียนครับ
2: หมุนเวียนนี้เลย
5: ครับ
3: ผมเห็นเป็นแผงไข่อะครับมันมีไว้ทำอะไรอะครับ
5: ตัวนี้ไว้สำหรับให้จิ้งหรีดเข้าไปแอบซ่อนตัวไม่ให้มันเห็นกันเวลามันถอดคาบ
3: อ๋อเวลาถอดคาบมันจะกัดกัน
5: ใช่ครับมันจะลงไปแอบในช่องแผงไข่นี่ไม่ให้มันเห็นกัดกัน
2: เวลาหลังจากลอกคราบผิวหนังเขาเนี่ยจะอ่อนก็จะโดนทำร้ายได้ง่ายเขาเลยต้องมีที่ซ่อนตัวพอซ่อนตัวสักระยะหนึ่งผิวหนังเขาจะเริ่มแข็งพอแข็งปุ๊บ
3: ก็จะมีเกาะป้องกัน
2: จะมีเกาะแล้วตูดก็ทำอะไรไม่ได
0: ้อันนี้เพศอะไรคะ
3: นี่เพศเมียค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะมันมีเข็มอยู่ตรงนี้
0: เข็มวางไข่ตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะเก่งมากค่ะ
3: ถ้าเป็นเพศผู้ครับเกิดมาแล้วปีกของมันจะเป็นขรุขระเลยหรือเปล่า
5: เป็นขรุขระครับ
3: ตอนที่มันสร้างปีก
5: สร้างปีกแล้ว
0: ใช่ม
5: ัน
0: ต้องลอกคราบตอนเกิดยังไม่มีปีก
3: แล้วตอนที่มันสร้างปีกก็เป็นขรุขระไปเลย
5: ค่ะ
2: ใช่ครับผมสงสัยนิดนึงในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอุณหภูมิมีผลกับการกำหนดเพศ
0: แต่แมลงมีเรื่องเปลี่ยนเพศเหมือนกันถ้าอาหารไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเพศผู
2: ้
0: ทำไมถึงอาหารไม่สมบูรณ์เป็นเพศผู้น้องปากรู้ไหม
3: เพราะว่าเพศผู้มันสมบุกสมบันกว่า
0: ตัวเมียต้องทำหน้าที่อะไรขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะอาหารไม่มีกินลูกออกมาก็ยิ่งไม่มีกินใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นตัวผู้มากกว่าในแมลงนะคะเรื่องอาหาร
2: จะเป็นเรื่องอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะที่พี่บุญครับคือผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาจะไปจับจิ้งหรีดแล้วก็เอามาสู้กันเอามาปั่นกันมันคืออะไรฮะ
5: เอามาปั่นเพื่อเอามากัดกันมา
2: ครับ
5: สู้กัน
2: ครับ
5: เขาก็จับตัวผู้มาแล้วเขาก็ทำอย่างนี
2: ้ครับ
5: แล้วเขาปล่อยลงในอ่างหรือว่าในขันสองตัวให้มันกัดกัน
3: ต่างคนก็ต่าง
5: ให้มันงง
3: จิ้งหรีดของตัวเองมาสู้กัน
5: ใช่ครับ
0: มันเป็นแบบกีฬาของ เป็นของเล่นของเด็กพื้นบ้านเขาไม่มีของเล่นเหมือนสมัยนี้ไง
2: ปั๊กเคยปั่นจิ้งหรีดป่ะ
3: เคยครับ
2: ปั่นยังไง
3: ปั่นนิ่ง
0: เอ้ยเอา
5: ทำ
0: เรามาอยู่ตลาดบ้านคำไฮนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูจิ้งหรีดทองดำที่เขาขายเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ลองชิมดูสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ครับคนที่ซื้อไปนี่เขาจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
6: มีหลายเมนูค่ะ
3: ครับผม
6: ไปทอดไปแกงใส่หน่อไม้ส้มก็ได้เอาไปให้สัตว์ก็ได้นะไปให้ปลามังกรไปให้แก
2: ก็หลายอย่างเลยทั้งสัตว์
0: ก็อยู่สัตว์ก็ชอบนะคนก็ชอบเห็นไหมเราแบ่งกันอันนี้ลองชิมไหมคะปลา
3: ล
0: องชิมเลย
3: มันก็ถึงเวลาของ
0: ใช่ค่ะหนูอยากทานตัวไหน
3: สนใจไหมคะ
2: ปลาลองชิมเลย
0: อ้าวชิม
3: นี่เกิดมาผมไม่เคยกินแมลงทอดเลยนะครับเนี่ย
2: รับปาก
3: เดี๋ยว
0: คงให้กำลังใจ
3: นี่คืออาหารในอนาคตครับ
0: ใช่ครับ
2: อร่อย
0: ยิ้มด้วยอร่อยมีขนมมาปลอบใจน้องปาร์คนะคะลองดู
3: น่า กินจังเลย
2: ชอบกินแล้วกินคาวเสร็จแล้วใช่ไหม
7: คุกกี
2: ้ต้องกินหวานต่อ
3: เจ้าของหวาน
7: ค่ะ
2: ตบเจ้าของหวาน
7: อร่อยไหมคะ
2: หวาน
3: อร่อยครับอร่อยมาก
7: อันนี้เป็นข้าวเกรียบเนาะของชิ้นข้าวเกรียบอันนี้อันนี้กับอันนั้นอันไหนอร่อยกว่า
3: อันนี้อร่อยกว่า
7: ปาร์คชอบอันนี้อันนี้มันมาจากคริกเก็ตชิปคริกเก็ตคืออะไรปาร์ค
3: อะไรอะครับ
7: จิ้งหรี

0: ป็นไง
1: มาร์คทามเนี่ยคือจิ้งหรีดอันนี้ก็เหมือนกันคุกกี้
2: อันนี้ก็จิ้งหรีด
1: จิ้งหรีดค่ะเห็นไหมคะก็มาที่เลย
2: อร่อยมากค่ะ
1: อร่อยมากใช่ไหมคะเนาะค
3: ่
1: ะ
3: จิ้งหรีดนี่ดีจริงนะครับอาหารคาวก็ทำได้หลายเมนูแถมยังมาแปรรูปเป็นอาหารหวานได้อีกนี่มันเหมาะสมกับเป็นอาหารแห่งอนาคตจริงๆนะ
2: แถมโปรตีนสูงด้วย
3: อร่อยไหมป้า
2: อร่อยครับ
1: โปรตีนแทนที่จะได้แป้งก็มีโปรตีน
3: ใครชอบเป็นขนมก็กินขนมไปใครชอบกินเป็นตัวก็กินตัวไปเลย
1: ค่ะ
3: เด็ดจริง
2: ๆเด็ดจริง
3: ๆวันนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์ยุภานะครับอาจารย์ทัศนีนะครับรวมถึงพี่บางออนด้วยนะครับ ที่แนะนำการเลี้ยงดูรวมถึงการแปรรูปอาหารที่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วอร่อยขนาดน
2: ี้แถมได้ชิมด้วย
3: ได้ทั้งคาวได้ทั้งหวานเลยสุดยอดจริงครบถ้วนเรื่องจิ้งหรีด
2: อาหารอนาคต
3: เป็นยังไงบ้างปาร์คอาหารแห่งอนาคตวันนี้
2: อร่อยมีโปรตีนสูงแถมหาได้ง่ายในประเทศไทยด้วยครับหมออ้อย
3: ใช่เรามัวแต่ไปสนใจอาหารอินเตอร์แต่หารู้ไหมว่ามันแรงที่หาได้ในประเทศไทยนี่แหละมีคุณค่าทางอาหารสูงโปรตีนสูงมากเลยนะปาร์ค
2: ใช่ครับ
3: อีกอย่างนะต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจอยากจะมาลองชิ
2: ม
3: เราคนไทยเนี่ยเคยลองชิมมาแล้วกันหรือยังครับถ้ายังหาชิมกันเลยนะครับ
2: สำหรับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับ
3: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนรีช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ

0: หนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปลิงทะเล
1: มีปลิงทะเลมีอะไรอีก
2: หอย
1: โอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยเม
1: ่
2: น
1: อ
2: ยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อ่ะอันนี้น้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มเพราะเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: เจ็ดเนาะ
2: ทีนี้1 2 3 4 5 6 7 8
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี
2: ้ไม่
1: งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11 นาฬิกา 11 โมงครึ่งโดยประมาณงั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรมั่ง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
2: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3 กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
3: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ขาเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับไหนอ่ะลินทะเลอยู่ไหน
2: อยู่นู่นครับ
0: เจ้าลินทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่น เรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
1: แต่รู้ไหมไอ้นี่เขาเรียกหอยมระ
4: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
2: ต
4: ั
2: ว
4: นี่เนี่ยเด็กน้อย
2: ม
4: ัน
2: จะปูสีเขียวน่ะส่วนใหญ่อ่ะ
4: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรมั้ยหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดาให้เดา
2: ตัวนี้ด้วย
4: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแฮะทําให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
2: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กโขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
2: นี่หอยอะไรคะ
4: ไหน
2: ปิง
4: เออมาดูใกล้ๆมา
2: ว
4: ้
2: าวปิง
4: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบม้าเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคัมโบ
2: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
4: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหางรู้ได้ไงว่ามันหัว
5: ม
4: ัน
5: เล
4: ็
5: กกว
4: ่ามันเล็กกว่าม
5: ีรูตรง
4: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร

0: กินหญ้าไม่ใช่กินอะไรกินอะไร
1: ปลาก
0: ินปลาก็ไม่ใช่
1: ก
0: ิน
1: หอย
0: ไม่ใช่
1: กินหิน
0: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
1: กินน้ำกินทราย
0: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงก์ตอนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
1: ปล่อยออกมา
0: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
1: ผิ
0: วปริงมันจะมีเป็นขนๆเหมือนขนใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้นี่เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
2: จะ
0: นี่ลองจับมันดูจ
2: ะบีบด้วยไหมถ้าบีบมันจะเป็น
0: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูเอ้าดีจังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
1: ที่ไหน
0: เออเห็นไหมไม่กัด
3: ปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาทัดเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
0: อะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูก
4: ให้ดูบนน
0: ้
4: ำ
0: ค่ะผมดูใกล้ๆสิอ
4: าจารย์
0: ดอยลองเดาสิว่าอะไร
4: เละกุ
0: ้งอันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
4: ปู
0: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองอันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสมุนจากพี่เขามาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
4: เจอ
0: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหมปู
2: ไปไหนแล้วตักปูแล้ว
0: เอฟเจอยัง
4: โอ้ย
0: นี่เห็นอะไรเปล่า
4: เห็น
0: หอยไหมลูก
4: มา
0: เต็มเลย
4: ใช้แบบน
0: ี้นี่อยู่นี่
4: ต้องใช้แบบนี
0: ้โน่นไปโน่นแล้วหนึ่งสองตัวเลยเร็ววางไว
2: ้
0: บ้าแล้วนี่ตัวนึง
2: นี่
0: ระวังอย่าใช้มือสวิง
4: สวิง
2: ไอพี่เปิดให้นะ
0: ต้องถอนจับเหมือนจับปลา
2: พร้อมย
0: ัง เอาหน้านี่สองฮึบ
2: น
0: ี่อ
2: ยู่ตรงฝั่งที่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่า
0: เฮ้ยนี่นั่นแหละครับ
2: นี่ตัวนึง
0: นี่
2: ไปแล้ว
0: นี่เจอยัง
4: จับยังไง
0: ได้ไหม
4: หนีไปแล้วเฮ้ยไม่นอน
2: เฮ้ยนอนไงเห็นเปล่า
5: หน้าใต้คนหน้าเห็นไหม
4: มันหนีเข้าไปในน้ำเห็นไหม
5: ยืนมาดูเนี่ย
0: จับไว้เข้าไป
2: เข้าไปก่อน
4: แต่มันไม่ยอมเดิน
0: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
2: ปูม้า
0: โน
2: รู้ปูใบ
0: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกรองอกิ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
4: ขาหลัง
2: ขาหลัง
6: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจอถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิกแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามัน พวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
3: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
0: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
7: เจอปริง
0: เป็นไง
7: เยอะมากเลยอยู่ใต้ก้อนหิน
0: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
7: ผมได้กุ้งแต่ขอได้กุ้งตัวใหญ
0: ่มีอะไรอีกไม่ได้อีก
7: ม
0: ีอะไรมาขวดอีก
7: ดาว
0: นี่อันนี
7: ้นี
0: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่นี่นี่นี
7: ่ข้างทะเลด้วย
0: อะไรไหนไหนตัวไหนปู
7: แล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
0: ปูเรามีปูตั้งสองตัวเนาะ
7: ใช่เชอร์สวิง
8: จริงน่ารัก
7: เชอร์สวิงจับแล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่นลง
8: ทำไม
7: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับส่วนตัวนี
8: ้เป็นตัวที่เป็นมิตร
7: เจอตรงน้ำ
8: จับ
7: ตรงแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
9: เออมันก็มาแล้วพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
0: ได
7: ้มันเข้าไปซ่อนในใต้เท้าผมด้วย
0: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
7: ไม
0: ่
7: ได
0: ้ไม่ได้แล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
7: ก
0: ิน
7: ได้ตัวนี้กินไม่ได้
9: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
7: ินได
0: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
7: อาจารย์บอยบอกแล้ว
9: สีสวย
0: อย่าไปบอกเพื่อน
9: แปลว่ามีพิษ
0: สีสวยกินไม่ได้
7: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
8: แล้วม
0: ัน
8: เห็น
0: ก็ส่วนนึงอ่ะแต่เราสังเกต
9: ตบฟองสบู่ด้วยนะครับน
7: ี่
0: ใช่แล้ว
7: เท้า
0: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
7: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบพาย
0: สังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
7: แหลม
0: นะ
7: ทีนี้แบบใบพายจะกินได
0: ้ดูนะ1นะ1ก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะทัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
7: เป็นลวดลายที่สวยงาม
0: ลวดลายที่สวยงามไหมก้ามเห็นไหมก้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
7: ก้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาแล้วก็ปูเสฉวนมันมีพิษไหม
0: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
8: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
0: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
3: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
0: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นไหมทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าไปอย่ารีบ
3: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
0: อยู่กับที่นะ
7: มีใครสามารถจับคุณสักครั้งได
9: ้ผมไม่โดน
7: มีสิบ
9: ข้าขยับได้ด้วย
7: จับปิ้ง
9: ควายในแน่นี้ไหม
0: แล้วคุณครูไม่โดนอย่าเข้ามาใกล้ครับเดี๋ยว
7: ครูไม่โดน
0: ครับฮะ
7: ครูไม่ใส่ใน
0: เออทำไมถึงไม่โดน
7: มันจะมีร่อง
0: ไหนนะนี่วิธีการเดี๋ยวอ
7: ัน
0: น
7: ี
0: ้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
7: ่
0: มีใครเคยโดนตำไหม
7: ไม่เคยคร
0: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
7: มีพิษนะคะ
0: มีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
7: มีบางชนิดนะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอบโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามจะเห็นมั้ยว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
3: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
0: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลย แสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
9: 5มิลเหรอ
0: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
9: งั้นอันนี้ก
0: ็กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นมั้ยเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดมั้ยว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้
9: ใช
0: ่มั้ยฮะคิดมั้ยว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี้ยพลิกได้มั้ยเอ้ยเราเอ้ยไปแล้วก็เฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรมั้ยเจออะไรไหม
9: เจอ
0: เจออะไรบ้างลองดูสิ
9: yeah.
0: อ่ะอันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีสีเนี่ยเนาะเนี่ยดูแลไว้ว่าฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงแดงเนี้ยน่าจะเป็นพวกอะโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูแลไม่เหมือนเป็นหนังหนังอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยและส่วนอันนี
9: ้ก
0: ระเป๋าหนังไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านเขาก็ไปกินกันนะ
9: กินเหรอคะ
0: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูกินสาหร่ายนึกภาพออกเน
9: า
0: ะก
9: ินจากพื้นหินใช
0: ่
9: ไหม
0: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช
9: ่ทีนี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
0: ถูกต้อง
9: ทีนี้
0: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
10: ชายทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากมาก
11: ก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
12: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
13: ถ้าจะเป็นโกบครับ
0: ฮะโกบนี่
13: ใช่
0: ไห
13: มคะนี่ครับ
0: อ่ะแบมือมาแบมือมาน
13: ี่คืออะไรอ
0: ่ะอันนี้คือพวกปู
13: พวกไหนในไหม
0: รู้สึกไงตอนมันเดิน
13: ไอ้ครูแม่มาผมไม่ช้า
0: ลองอ่านระวังแม่เดี๋ยวระวังรอง
13: เรื่อง
14: ของสนุกเรียน
15: ใครเขาทำมือซื้อสองสามตัวเลย
0: จริง
15: เ
0: ปล่า
15: คุณทำมือซื้อเยอะมาก
0: เอาละตรงนี้มี
15: อ
0: ะไรไหม
3: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
0: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
13: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหนเขียนอาณาเขตอันไหน
0: โอเคเดี๋ยว
13: แบ่งกันไม่ได้
0: เขียนว่าเราเจออะไรบ้างคิดว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
13: ปริ งตรงนี้
0: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
3: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
0: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่ให้มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
3: แม้วันนี้ มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่ยังน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
6: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
11: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินน่ะไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินเลยกัน
3: ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสีตรังต้นไม้ประจำจังหวัดตรังตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าเมืองทับเที่ยงมีลักษณะทางภูมิประเทศที่สวยงามติดชายฝั่งทะเลอันดามันในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิดศรภักดีคอซิมบี้นรนองอดีตเจ้าเมืองตรังได้นำต้นสีตรังจากต่างประเทศมาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นครั้งแรกเนื่องจากสีตรังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ทั่วไปในจังหวัดตรังปัจจุบันสีตรังได้รับพระราชทานให้เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดตรังสีตรังหรือแคฝอยเป็นพันไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางสีตรังเป็นไม้พุ่มยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 4-10 เมตรเรือนยอดโปร่งเปลือกสีน้ำตาลอมขาวแตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นมีใบย่อย 12-21 คู่เรียงตรงข้ามกันใบรูปขอบขนานแก้มรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัดปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยวมีขนาดเล็กมากสีตรังทิ้งใบก่อนจึงออกดอกในช่วงฤดูร้อนดอกมีสีม่วงออกเป็นช่อใหญ่แบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่อดอกยาว 5-9 เซนติเมตรเมื่อดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นฝักแบนเมื่อแก่ฝักเป็นสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็น2ซีกมีเมล็ดจำนวนมากเมล็ดมีปีกทำให้สามารถปลิวไปได้ไกลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมือนประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็นRNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ค่ะมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูก

0: ทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่เป็นที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยอาการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์บอร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ยปี976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นเลสตันอีโบลาไวรัสเนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นเรสตันอีโบลาไวรัสซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจอหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งนะคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะเนี้ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
2: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องนี้ใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคแล้วไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเลี้ยวอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อนี่ก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาทอลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตรมนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันนึงที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะวันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำ

0: ซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ให้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
1: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับ
2: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะครับถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้อกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีและขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
2: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาด

0: ของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคมครับ
1: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมติคนอาจจะกลัวมากเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอสารคัดหลั่งพวกนี้มันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหม
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกเอ้ยมันนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์มันก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่อถือได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
3: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาก็คงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น Global Health Security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
2: เห็นด้วยอาจารย์หนึ่งยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะ

0: ที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
1: อาจารย์รุ่นีครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
0: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียานะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวๆพันกว่าคนก็น่าจะรอดสัก400 คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี่ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายนี่แหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของไข้พวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลโนแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small firing RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้เอชไอวีเนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียกRNA polymerase เนี่ยนะคะ
1: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
2: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declarationคือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่2เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็กินีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
2: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะคร
1: ับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ 3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้คำให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
2: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหม
1: ครับ
2: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะตรงไหนปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล้มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่าหนึ่งอาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับหนึ่งไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
2: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่70-75%มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจไประยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมครับท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะฮะนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการแรนดอมมีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเขามอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
0: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความเป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คน ซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
2: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ้งนะฮะ
0: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วย Data ที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะData ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาอย่างไรก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
2: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะnext step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
0: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโค้ดชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
2: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเราpreparedness เรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสมอ
1: ครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
2: ผมคงเป็น key message นะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะฮะใน key message ณขณะนี้ข้อที่2เนี่ยติดต่อโดย mode of transmission ณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
1: ครับ
2: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็น breathing disorderปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาคือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับสามมาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่
4: ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร่าลีโอน ปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบ

0: การเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมาอย่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที
1: ่ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
2: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
3: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง Sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตตอเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ครับผม
3: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อตอนนี้ครับ
4: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นอองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะขอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกแล้วว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลบอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
5: โดนคอนแทคเทสซิ่ง
4: นะคะ
5: หรือว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสซิ่งไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนเรสซิเดนต์ FTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาล นะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่านออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมันมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
2: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากนายฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังเนี่ยเราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงคะ
5: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมันมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรสซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย์

0: บายใจได้นะครับ
1: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
2: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอร์โรริซึมเสมออาจารย์อาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FVTP มานะครับเป็นเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย
1: ์ครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
3: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็น RNAนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้ก็เริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนก็จะที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตจากช็อกภาวะช็อก
4: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี้ยแล้วก็

0: รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: ้นรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยนะครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้นะคะโนพาผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ
0: ้ะกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
2: เปิดแ
0: ม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าเนี่ยนั่นแหละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต่าด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต่าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากอ๋อมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลืออันนี้สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
2: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย

0: ม้วนมาอย่างนี้เลย
1: เหนียว
2: เหนียวนะ
3: ต้องมิด
2: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะพี่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
2: แก่ไหมแม
3: ่บอกแก่บอกแก่พอดีเลย
2: เริ่มขุ่นนิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังนี้อยู
2: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
2: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
2: จับหน่อยเนาะ
3: คันลูก
2: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
2: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
2: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังนี่จ้ะ
2: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ย
2: ัง เล
3: ยนะ
2: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
2: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
4: า
2: ะ
4: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
2: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกสาวกันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นตาวที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกสาวค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นตาวเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
4: ปล่อยร่วงเลย
2: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายตาวนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งตาวนั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะตาวนั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บตาวแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีตาวหนึ่งต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นตาวที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนตาวที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นตาวต่อไปค่ะตาวนั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นตาวต้นมะตาวส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มตาวนั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นตาวที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกตาวค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
4: ใช่อาทิตย์ละน้อย
2: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะ ะเป็นคนหาสาวแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาสาวโอ้โหหนักมากลงเลยนะแม่
0: เ
2: หนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลยนี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
1: ใช่
2: ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
1: ใช่
2: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
1: ได
2: ้ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
1: ถูกต้อง
2: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
1: า
2: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะ ว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
0: ่
2: อ
0: ไม่
2: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
0: มันมีต้นพอดีของมัน
2: อ๋อมันมีต้นของมัน
0: โตเกินไปมันก็ไม่ได
2: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
0: ยัง
2: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
0: ใช่
2: นี่ก็ใช
0: ่
2: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
0: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี้
2: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
0: ยังโตไม่ได
2: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
0: สมบูรณ์แล้ว
2: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
0: ทำไม่ได้
2: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
0: 5ปีน่าจะถึง
2: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
0: มันต้องตัดออกมาทีละ
2: ทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
0: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
2: มัน
0: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
2: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
0: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
2: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
0: ต้น
2: มันอะไม่คัน
0: ไม่คัน
2: แต่ลูกมันคัน
0: แต่ลูกมันคัน
2: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
0: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
2: จ้ะ
0: ที่กินได
2: ้โอเค
0: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
2: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
0: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
2: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
0: ่
2: อ
0: ได
2: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
0: ยอดหวาน
2: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
1: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
2: เกลือและไอ้เส้นกันกานเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
1: ี่
2: ย
1: ผักไปโรยไปก่อน
2: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
1: จ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
1: หน่อเต๋าค่ะ
2: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
3: าะทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
2: อ๋อหม้อปลา
3: จ
2: ้ะก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
5: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
2: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซดจ๊อกไปตามไปเลยนะพ่ออ
2: ้าวกินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามผมปีแม
2: ่เออตามผมปีก่อนตามผมปีอ่ะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: ันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
5: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
6: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
4: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดรังสีความร้อนค่อยๆปกคลุมเข้าไปในผืนป่าต้นไม้เหล่านี้ทิ้งใบของมันเมื่อขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นนี่คือการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของพืชหลายๆชนิดที่อยู่ในป่าเต็งรังซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปีถึงแม้ว่าการผลัดใบของต้นไม้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากต้องพึ่งพาต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากสตูเป็นที่หลบความร้อนจากแสงแดดและหาอาหารจากบริเวณนิเวศที่ซับซ้อนรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของวงจรห่วงโซ่อาหารต้องดิ้นรนหาของที่มีอยู่ในป่ามาเป็นอาหารเพื่อประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตความแห้งแล้งนี้ไปได้

0: อีสานใต้หรือที่เรารู้จักกันว่าอีสานใต้นะครับก็จะมีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาไฟในเมื่ออดีต2ล้านกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมากถึง6ลูกครับโดยเฉพาะฤดูแล้งนะครับที่นี่จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีการปรับตัวในการหาอาหารครับท่ามกลางความแห้งแล้งนี้ในอดีตพวกเขาจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเพื่อให้ผ่านช่วงของฤดูแล้งนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ภาคอีสานตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟอยู่ด้วยกันถึง6ลูกแต่ภูเขาไฟเหล่านั้นก็ได้ดับไปเมื่อประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมาหินละลายหลายชนิดที่อยู่ใต้โลกรวมไปถึงเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทับกระจายทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และสร้างอารยธรรมสืบต่อกันมาเป็นเวลานับพันปีครับ

าพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็จะมีคนเขมรจะค่อนไปทางบุรีรัมย์ตอนบนแล้วก็สุรินทร์แล้วก็จะมีกุยหรือที่นะครับเรียกว่าสวยแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไทยโคราชหรือไทยนางรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไทเดิ้งกลุ่มพวกผมที่มาอยู่ได้ตรงนี้ก็คือบรรพบุรุษแต่ก่อนประมาณปีพุทธศักราช2490ได้มีการย้ายถิ่นฐานจากอีสานตอนบนลงมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือแถบสุรินทร์แถบศรีสะเกษแถบนี้โคราชเนี่ยก็จะมีแต่การอพยพหรือย้ายครอบครัวลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็ด้วยสาเหตุจากพื้นดินตรงนี้นี่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าอีสานตอนบนในอดีตพอลงมานี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมีป่ามีแหล่งอาหารแต่น้ำเพื่อที่จะอุปโภคหรือบริโภคนี่ค่อนข้างที่ขาดแคลนมากจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนในพื้นที่หมู่บ้านแถบนี้เพราะว่ามันไม่มีที่กักเก็บน้ำฝนพอน้ำหลากหน้าฝนน้ำก็จะหายไปเลยพอเข้าสู่หน้าแล้งบนภูเขาหรือในที่นานี่จะมีแต่ความแห้งแล้งพื้นดินแตกและแห้งบนภูเขาก็จะผัดใบหมดใบไม้ต้นไม้ก็จะผัดใบหมด

0: การเอาตัวรอดด้วยการหาอาหารจากธรรมชาติในป่าเต็งรังที่กำลังตกอยู่ในสภาพแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพราะในสภาวะโลกร้อนทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปรังสีความร้อนจากผิวโลกถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ชั้นในบรรยากาศและส่งรังสีนั้นกลับออกไปนอกโลกแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศออกไปได้จึงสะท้อนกลับมายังพื้นผิวของโลกอีกครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมระดับอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนไปทั่วโลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน
1: ป่าเต็งหั่งนะครับป่าเต็งหั่งของอีสานเนี่ยของบ้านผมของชุมชนของอีสานตอนล่างเนี่ยมันแตกต่างจากป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นก็คือลักษณะของมันนี่ถึงประมาณฮอดเดือนกุมภามีนาเนี่ยมันสิพัดใบพัดใบออกเพื่อว่ามันสิบ่ได้ใส่น้ําอันที่นี่ป่าเต็งหั่งนี่มันสิเปลือกหนากว่าป่าดิบหรือป่าดงดิบเพราะว่ามันสิกันไฟเวลามีไฟป่าขึ้นมาเนี่ยมันสิเปียกของมันเนี่ยโดยเฉพาะเปียกหั่งนี่มันสิกันไฟได้อยู่ที่ประมาณ700องศานะครับนี่คือคุณนี่คือลักษณะพิเศษของมัน
2: ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่มั้ยครับว่าพวกเราจะหาอาหารจากพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วป่าเต็งรังแห่งนี้นะครับมีความหลากหลายทางอาหารอย่างมากครับโดยเฉพาะในสภาพของพื้นป่าที่เปิดโล่งแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงในทุกระดับสังคมพืชจึงมีการสังเคราะห์แสงและทำให้เกิดอาหารขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะหาอะไรเพื่อยังชีพได้จากป่าแห่งนี้บ้างครับ

นี่ก็ไม่ผิดนะครับที่เราเห็นตรงบริเวณที่พื้นนี่เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับที่คนท้องถิ่นเองเนี่ยนิยมใช้ทำเป็นอาหาร

ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเห็นเจ้ากิ้งก่านะครับซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานที่คนท้องที่นะครับมักนิยมนำไปใช้เป็นอาหารนะครับแล้วมีการล่าแล้วก็จับทุกยุคทุกสมัยเลยครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าก็ยังมีเจ้ากิ้งก่านะครับชนิดนี้หลงเหลืออยู่จริงๆแล้วลักษณะนิสัยของมันก็เป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวมากแล้วก็เร็วนะครับดูด้านบนจะเห็นว่ามันพยายามจะหลบผมนะฮะแต่ยังไม่วิ่งหนีไปไหนผมก็ได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขานำเอาไม้ไผ่นะฮะที่ตัดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำเชือกนะครับมาผูกเป็นลักษณะของทำปมที่ด้านหนึ่งของปลายเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยนะฮะเพื่อสร้างเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับพอเวลาเราได้เงื่อนกระตุกแบบนี้แล้วนะครับเราไปนำไปคล้องที่คอของเจ้ากิ้งก่าที่อยู่ตรงบริเวณต้นไม้หรือพื้นที่ที่เราพบเจอแล้วเราก็ค่อยๆทำแล้วก็แบบนี้ฮะมันจะกระตุกแล้วก็รัดแล้วก็จะจับมาได้นั่นเอง

นี่เป็นอาหารโปรตีนมื้อแรกที่ผมหาได้ในป่าแห้งแล้งแห่งนี้กลิ่นของมันก็เหมือนเนื้อสัตว์ปิ้งย่างทั่วๆไปและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านจับพวกมันมาทำเป็นอาหารจำนวนของพวกมันจึงลดน้อยลงไปทุกทีครับ

ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนสูงชาวบ้านมักออกไปจับในตอนกลางคืนสัตว์ชนิดนี้จะหลบหนีความร้อนจากแสงแดดลงไปอยู่ตามร่องลึกของแผ่นดินที่แตกระแหงในตอนกลางวันพอถึงตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นมาหาแมลงกินเป็นอาหาร

การเดินป่าเต็งรังในตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายป่าโปร่งและไม่ได้รกมากนักแต่สภาพที่มองดูคล้ายๆกันทำให้สับสนจนดูเหมือนว่ากำลังหลงป่า

การทำร่องรอยไว้ตามแนวต้นไม้และสังเกตทิศว่าเราเดินมาทางทิศใดจากนั้นก็เดินกลับไปทางทิศเดิมวิธีนี้จะช่วยให้เราหาทางออกจากป่าเต็งรังได้

นี่คือเสน่ห์ของป่าอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอีกจำนวนมากกำลังรอคอยเวลาให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังตามมาคือภาพชีวิตในป่าเราอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

Thank you.

ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันการเรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความแห้งแล้งอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ความอดทนกำลังใจการต่อสู้คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงฤดูแล้งมาได้

แต่อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นบนโลกแค่1องศาก็มากพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกนับร้อยนับพันชนิดต้องสูญพันธุ์จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้ล่าในลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารจะยังดำรงชีวิตพึ่งพาอาหารจากป่าที่กำลังทวีความแห้งแล้งอย่างรุนแรงไปได้อย่างไร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่9กันยายน2569นะคะวันนี้ใครอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็น2พื้นที่แรกนะคะที่ฝนมาเยอะค่ะและบางแห่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็อย่าเพิ่งวางใจไปนะคะเพราะว่าแนวฝนเนี่ยกำลังขยับลงมาในระยะถัดไปค่ะวันนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาติดตามพร้อมกันค่ะสาเหตุของฝนรอบนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมวันนี้นะคะอยู่ในระดับปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะขอเตือนพี่น้องชาวเรือทั้ง2ฝั่งเลยค่ะว่าขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13กันยายนนี้นะคะสาระสำคัญคือประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนลดลงนะคะอันนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นและอีกเรื่องที่ต้องติดตามก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดและต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนมากที่สุดค่ะมีฝนถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์มลพิษในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่าจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกก ับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือ

0: ษากันเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกาลพฤกษ์ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ลักษณะป่าไม้ของจังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังเช่นนี้ทำให้มีพืชพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่มากมายหลายชนิดทั้งพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจพืชสมุนไพรแต่ก็ยังมีไม้ดอกไม้ประดับซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากที่อื่นมาปลูกเพื่อความสวยงามเจริญตาด้วยไม้ดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันทั่วไปและได้รับคัดเลือกให้เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดคือกาลพฤกษ์กาลพฤกษ์เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกาเป็นไม้ต้นผลัดใบโตเต็มที่สูงได้ถึง20เมตรลำต้นเป็นพุ่มกลมเปลือกมีสีดำแตกเป็นร่องลึกกิ่งอ่อนหรือช่อดอกมีขนสีน้ำตาลใบของต้นกาลพฤกษ์เป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อยจำนวน10ถึง20คู่เมื่อใบยังอ่อนมีสีแดงรูปรีแกมขอบขนานปลายและโคนมนด้านบนเป็นมันเงาแต่ด้านล่างมีขนปุยเมื่อใกล้หมดฤดูหนาวย่างเข้าเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมกาลพฤกษ์ก็สลัดใบเกือบหมดพร้อมกับมีช่อดอกที่ออกสะพรั่งเต็มกิ่งเริ่มบานเต็มต้นสีของดอกกาลพฤกษ์สวยงามพิเศษคือเริ่มบานเป็นสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูและส้มกลีบดอกทั้ง5เป็นรูปไข่กลับบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางราว1เซนติเมตรความสวยงามของดอกกาลพฤกษ์นอกจากทำให้ผู้คนรอคอยช่วงเวลาที่ดอกบานแล้วยังมุ่งหวังที่จะเก็บฝักที่แก่เต็มที่เพื่อนำเมล็ดไปเพาะเป็นต้นใหม่ปลูกขยายพันธุ์ต่อไปบางก็เก็บฝักไว้เป็นยาเพราะทั้งเปลือกเนื้อในฝักและเมล็ดมีสรรพคุณหลากหลายกาลพฤกษ์จึงมิได้เป็นเพียงไม้ดอกไม้ประดับให้ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีสรรพคุณทางยาซึ่งเป็นคุณค่าตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ทั่วไปด้วย

ที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีอะค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: เล่ากี่และเสาชัยพี่น้องชาวม้งที่ภายนอกอาจจะดูเป็นเพียงแค่พี่น้องธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่กลับมีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่งผลให้พวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อพี่น้องจนต้องถูกตัดสินให้เป็นนักโทษประหารที่มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายวันนี้เขาทั้งคู่ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาที่ต้องทดสอบสายสัมพันธ์พี่น้องจนเกือบจะต้องตายเป็นอย่างไรร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เล่ากี่และพี่เสาชัยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันสบายๆเลยแต่อย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองคนนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าต้องลุ้นกับคำว่านักโทษทหารมาคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนฮะซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับซึ่งจะสมมติว่าอย่างเพื่อนๆเงี้ยฮะเขาก็มาชักชวนอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปยุ่งกับเขาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็พลาดเงี้ยฮะพลาดแล้วแบบว่าเอาของของเขาไปหายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจับไปอยู่ฝั่งโน้น
0: คร
2: ับผมแล้วก็ได้โทรเรียกให้พี่ชายมาช่วยเคลียร์อะไรเงี้ย
0: ของที่ว่านี้ก็คือ
2: ยาบ้านะฮะ
0: พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมียนมาเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงให้เพื่อนมาหาพี่เล่ากี่ทำไมนึกถึงพี่ชายคนนี้
2: อ๋อเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนผู้ปกครองของผมอะตอนนั้นซึ่งเขาก็เหมือนพ่อหรือว่าเป็นคนที่ดูแลผมอยู่ผมอยู่กับเขาตอนนั้นฮะ
0: แล้วพอวินาทีที่พี่ชายพี่เล่ากี่รู้ว่าน้องเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกคือมันโกรธน้องหรือว่าสงสารน้อง
3: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาก่อน
0: แล้วตอนนั้นวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาได้นี
3: ่ถนนเขาไม่เอายังไงอะเขาบอกว่าต้องมีเงินมาถ่ายเท่านั้นอะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเอาไปทำสูญหายเขาว่าเราอาจจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยเอาของเขาไปขายแล้วได้ตังค์มาแล้วไม่เอามาส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย
4: เป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่ต้องไปใช้เขา
3: ประมาณ300,000
2: 200,000
3: 200,000 กว่าครับ
0: 200,000กว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
3: เมื่อ20กว่าปีที่
0: แล้วก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย
3: ไม่น้อยครับ
0: ค่ะเราไม่มีเงินที่จะไปใช้
3: ไม่มีหรอกครับมันเยอะ
0: ค่ะ
4: แล้วพี่จะไปหามาจากไหน200,000กว่า
3: ผมก็หาไม่ได้แล้วเราเจรจากันอยู่เป็นวันน่
4: ะ
3: คุยกันเป็นวันคุยไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
3: สุดท้ายก็เราก็ต้องคุยกันผมก็บอกเขาว่าก็ในเมื่อเขาทำของหายไปแล้วก็ต้องควรจะให้โอกาสเขาไปแก้ตัวจะได้ทำแล้วก็ชดใช้ของเก่าไปด้วย
4: สุดท้ายแล้วเป็นไงเขายอมไหมฮะ
3: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าจะแก้ตัวเอาอย่างนี้เขาอายุยังน้อยเกินไปถ้าเกทำต่อก็จะเกิดมันสูญหายขึ้นมาอีกก็จะจมไปเรื่อยๆเพราะคนที่ชมเกมน้อยเกินไปไม่มีคนรอบครอบ
4: อะไ
3: รอย่างนี้ครับ
4: ครับ
3: มันจะจมไปเรื่อยๆมันจะแก้ไม่ได้อีกเอางี้ครับว่าถ้าว่าพี่สามารถทำได้นะพี่ผมให้เลยจะทำเท่าไหร่เอาไปเอาไหมเขาถามอย่างนี้

0: อืมตอนแรกก็ลังเลนะครับลังเลว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับเราไม่เคยอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
1: ผัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี้ไม่เคยคิดเพราะเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ก็จำใจอะครับมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะหนีเลี่ยงได้เลยครับต้องเข้าไปทำเหตุผลมันไม่ต้องมีเหตุผลใดเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
1: ก่อนหน้านี้พี่ทำอาชีพอะไร
0: เป็นพนักงานฝ่ายขายครับหน่วยขาย
1: แล้ววันที่เราจะต้องไปช่วยน้องเรานึกถึงอาชีพการงานที่เราทำอยู่ปกติไหม
0: ก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับต้อง
1: เอาชีวิตน้องไว้ก่อนเป็นอันดับแรก
0: ถูกต้องครับ
1: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
3: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
1: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
3: ครับผม
1: เพราะคนนี้เป็นเหมือนพ่อพี่เลย
3: ครับ
1: เสมือนอ๋อมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาเราฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเราปลอดภัยสุดถ้าคนนี้มาม ันต้องมีทางออกให้เราอะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเอาพี่ชายเราเข้ามาเอาอย่างนี้มันคงไม่รู้สึกนะตอนนั้นแต่วันที่ทางนู้นเขาเสนอว่างั้นก็เป็นพี่นี่แหละที่ต้องเป็นคนดูแลเรื่องไปเดินยาแทนเพื่อมาไถ่เราแล้วพี่เขานั่นตอบตกลงเพื่อช่วยเราพี่รู้สึกยังไง
3: ก็รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกัน
1: ฮะไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่ง
3: ครับผมครับ
2: เดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะวันนี้2ท่านค่ะก็จะเป็นตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะท่านแรกคุณดั่งธนครหรือคุณอัครินทร์ปุรีเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคะเข้าออกเรือนจำไม่น้อยกว่า7ครั้งปัจจุบันชีวิตพลิกผันนะคะหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้รับโอกาสจากสังคมและอีกท่านนึงค่ะเป็นตัวแทนของคู่พี่น้องนะคะลูกสาวคนสวยของพี่เอชยามิตรชัยน้องแป้งพรพัชนกมิตรชัยค่ะน้องแป้งมีน้องชายอยู่1คนเขารักและผูกพันกันมากวันนี้น่าจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะพี่รังก่อนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงเป็นพี่แล้วมีน้องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราต้องไปช่วยอะค่ะ
4: โดยความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าชั่วโมงนั้นมันคิดไม่ทันหรอกด้วยอายุอะไรเงี้ยมันต้องช่วยอยู่แล้วช่วยน้องอยู่แล้วเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมถูกจับเนี่ยพี่สาวผมก็ช่วยแต่พอมันถูกจับบ่อยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพอมาถึงกระบวนการนึงพี่คิดว่าผมอาจจะต้องรับผิดเพราะเขาอยากผมเป็นคนดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยในชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันคงคิดไม่ทันเราต้องคิดว่าต้องช่วยน้องออกมาก่อนอ่ะอาจจะหลงผิดในการกลับไปขายยาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงิน 200,000 ใช่ไหมฮะเราจะไปหายืมจากไหนอะไรจากไหนมันมืด8ด้านอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักถูกไหมฮะสายใยอะไรแบบนี้มันทำให้หลงผิดแบบนี้ได้ครับ
5: ถ้าเป็นในครอบครัวของแป้งเนี้ยเหมือนเราจะอยู่กับน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราอะตลอดเวลาคือหนูย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยอะไรด้วยแล้วพอมีน้องชายเวลาที่อาจแค่เขาทำผิดนิดนึงหรือว่าใครมาแกล้งเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นพี่อะใช่เราช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่ณวินาทีนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเข้ามาในแง่ของพี่สาวแน่นอนว่าช่วย 100% ค่ะแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทําไมถึงต้องทําแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีความคิดที่จะทําผิดอยู่แบบนี้หนูก็จะพูดกับเขาว่าก็ยังมีพี่อ่ะที่คอยซัพพอร์ตทางความรู้สึกกับประสบการณ์ที่แชมป์เจอหรืออะไรเจออ่ะก็รู้ว่าพี่ไม่ทิ้งแชมป์หรอกแต่ว่าให้เขาได้ไปเติบโตด้วยตัวเองคือให้เขาเผชิญกับสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วณตอนนั้นก็ต้องช่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยสำหรับแป้งนะคะ
1: มันเป็นสิ่งแรกที่เราตัดสินใจอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกับเราคือผมชอบคำพูดของคุณหลังมากที่เขาพูดว่ามันไม่ต้องคิดแล้วณเวลานั้นคือยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเรายังช่วยเลยและนี่คือภาษาอะไรกับสายเลือดเดียวกันอ่ะมันไม่ทันได้คิดแหละก็เลยเข้าใจพี่เล่ากี่

0: ว่าเฮ้ยและนี่คือหนักอาจจะหนักกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะพวกเราคือพี่น้อง
1: อ
0: ันนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ด้วยดังนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีออปชันเดียวคือต้องช่วย
1: ค่ะทีนี้พอใช้นี่หมด3เดือนมันก็น่าจะจบมันก็น่าจะเลิก
0: ครับ
1: ค่ะทำไมมันยังไปต่อคะ
2: การที่เรางานนี่มันเดินไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดลำบาก
3: ขึ้นหลังเสียแล้วลงยากครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาบังคับเราหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าความโลภของคนนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถหยุดได้อะไรเงี้ย
1: ค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เล่ากี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอยากจะไปช่วยน้องชายแต่สุดท้ายแล้วค่ะทำให้พี่น้องไม่สามารถจะออกจากวังวนนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครค่ะ
4: เราคุยกันหลายต่อหลายครั้งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่เคยเป็นไปได้สักครั้งหนึ่งนั่นพี่ชายทั้งสองของผมครับคนที่ถือกระเป๋ามีสินค้าพิเศษข้างในนั่นน่ะพี่พงษ์พี่ชายคนรองส่วนคนที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนั่นพี่เล่ากี่ครับพี่ชายคนโตด้วยความโลภทำให้ผมต้องเข้ามาพัวพันอยู่กับยาเสพติดแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการที่พี่ทั้งสองคนรักน้องช่วยเหลือน้องจนตัวเองต้องลำบากต้องเป็นคนผิดของสังคมเป็นคนผิดของกฎหมายบ้านเมืองผมขอโทษนะที่พาพวกพี่เข้ามาเสี่ยงด้วย
5: เออก็รู้ตัวเองนี่ยังไงก็อย่าให้เสียเรื่องกันแล้วกันล่ะผิดมากเต๋าแต่พี่ไม่ช่วยน้องแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ
4: มันจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่ผมสัญญา
5: เฮ้ยมันมาแล้ว

0: ขนมน่ะครบใช่ไหม
1: เอาชัวของก็ได้แล้วเงินน่ะผมขอร้องนะว่าครั้งเนี้ยผมขอเป็นครั้งสุดท้าย
2: แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริง
3: ๆไปตำรวจไปไปไปอะไรไปเลยนั่งลง
2: ในที่สุดมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับ
4: แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้อ่ะ

0: จากความผิดที่จำเลยทั้ง3ได้ร่วมกระทำในหลายกรรมหลายวาระศาลฎีกามีคำสั่งให้พิพากษาประหารชีวิต
1: พี่ผมขอโทษพี่พี่ขอโทษพี่ผมขอโทษ
2: ศพลูกชายทั้ง3ของแม่ต้องถูกส่งกลับไปบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
1: ผมขอโทษพี่
3: ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ไหมคะวันที่ถูกจับ
4: ครับก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำแบบนี้

0: เหมือนในละครไหมที่สิ่งแรกที่เราทำเลยคือขอโทษพี่ๆอย่างเดียว
1: ครับผม
0: วันแรกเลยอ่ะของการที่จะต้องเข้าเรือนจำเห็นว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
2: วันแรกเข้าไปอยู่ด้วยกันครับ
0: ครับ
2: อยู่ด้วยกันเข้าไปพอเข้าไปคืนแรกเราจะนอนด้วยกันครับเพราะว่าเราไปเย็นมากแล้วก็แดนที่เราต้องเข้าไปอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วเราต้องไปนอนแดนชั่วคราว
0: ครับ
2: ครับเป็นนอนด้วยกัน
0: อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้น
2: หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็เข้าไปในแดนที่เราต้องไปอยู่จริงๆก็ต้องแยกกัน
0: คือแล้วพี่อยู่กับใครฮะ
2: ผมอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับคู่คดีอีกคนนึง
3: สภาพความเป็นอยู
2: ่อัดมากครับนอนเสียบกันอย่างนี้ครับแบบนอนแบบหัวหางกันอ่ะเขานอนแบบเท้าเสียบเราอย่างนี้เราก็เสียบเขาอย่างนี้เรานอน
0: คือนอนไขว้หรือหวีเลยอย่างนี้เหรอ
2: ถูกต้องครับ
0: คือนี่คือขาของเรานี่คือขาของเขา
2: เขาขาของเขาอย่างนี
0: ้โอ้โหแออัดขนาดนั้นเลยครับ
2: ถูกต้องครับนอนไม่หลับพลิกเราเขาพลิกเราก็ตื่นอ่ะเราพลิกเขาก็ตื่น
0: สุดท้ายแล้วพี่น้องทั้ง3คนก็ได้มาอยู่รวมกัน
2: อยู่รวมกันตอนที่เราตัดสินประหารชีวิตแล้วก็
0: มาบางขวาง
2: มาบางขวางมันอุ่นใจอะครับคือการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่สบายอะไรไงก็ดูแลกันได้มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน
0: กี่ปีจนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกัน
2: 4ปี
3: ทีนี้พอศาลพิพากษาประหารชีวิตในละครเนี่ยเหมือนพี่จะบอกว่าถ้าเราถูกประหารแล้วศพ3ศพส่งไปถึงหน้าบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
2: ครับ
3: ตอนนั้นคือคิดอย่างนี้เลย
2: ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาประหารนักโทษไป2คนช่วงปี52ที่จริงช่วงนั้นน่ะคิวของผมนี่มันก่อน2คนนั้น
0: อ้าว
2: ครับก่อนเขาอีกนะครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงโดนประหารก่อนผมครับทีนี้ก็เขาโดนประหารปั๊บก็มีข่าวเยอะแยะไปหมดทั้งทีวีทั้งอะไรออกกันว่าจะประหารชีวิตนักโทษ32คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประหารไป2คนเนี่ยยังเหลืออีก 3-4 คนที่ทยอยจะต้องทยอยประหารให้หมดอะไรเงี้ยก็คิวต่อไปก็คือคิวของพวกเรานี่แหละเครียดมากจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านอนกลางคืนเนี่ยเราแบบเรานอนเหมือนมันไม่ติดพื้นเหมือนกับว่าเราลอยจากที่นอนประมาณ1คืบนอนตัวเกรงลอยมา1คืบนอนไม่หลับอยู่โอ้ยประมาณ3อาทิตย
3: ์โอ้โห
2: 3อาทิตย์นี่มันทำให้เราแบบถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับ
0: แล้วพี่สาวพอรู้ว่าโดนประหารชีวิตแล้วคิวหน้าต้องเป็นเราคิดเหมือนพี่เล่ากี่ไหม
1: ก็เหมือนกัน
3: คิดถึงแม
1: ่ครับผมคิดถึงแม
3: ่
0: แล้วถามได้ไหมขอโทษนะที่ต้องถามคำถามนี
3: ้
0: พี่รู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันโดนคดีประหารชีวิตแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นเพราะเรา
1: ก็รู้สึกเสียใจ

0: การรอรับโทษประหารนะคะทางผู้คุมเขาจะไม่บอกล่วงหน้า
1: ไม่บอกครับ
0: ค่ะ
1: ไม่บอกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันคือการลุ้นถูกไหมคะ
1: ครับแต่ละมันคือการลุ้นครับเราก็จะลุ้นว่าช่วงเวลา4:05ถึง4:30เนี่ยจะมาเปิดประตูไหมลุ้นอยู่แค่นั้นจะมีเสียงกุญแจเนี่ยจะมีเสียงถอดกลอนประตูจะมีเสียงกุญแจเดินเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าต้องคนต้องฟังเสียงนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเสียงช่วงเวลานี้นี่เขาจะไม่มาเปิดง่ายๆจะไม่มาเปิดพร่ำเพื่อนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆอย่างเช่นว่านักโทษออกศาลกลับมาเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดให้นักโทษเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาเปิดนักเจ้าหน้าที่จะไม่มาเปิดเลย
2: คือจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกวัน
1: เป็นได้ทุกวันเราก็ต้องลุ้นทุกวันว่าวันว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: เสาลุ้นไหมคะ
3: ก็ลุ้นครับผม
0: ลุ้นทุกวันแบบพี่
3: ครับผ
0: มไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: มาคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะคุยกับน้องแป้งนะคะถ้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแบบพี่น้องคู่นี้ค่ะแป้งคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคะ
4: ตัวหนูว่าเป็นคนรักครอบครัวมากมันจะรู้สึกผิดไปหมดรู้สึกว่าเอ้ยห่วงไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเราทำผิดเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะมันเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกับถ้าหนูได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะมันก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็คงจะลุ้นเหมือนกับเขาว่าแบบรอว่าวันไหนจะมาพาฉันไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าทำ
2: หลังนะครับ จะต้องมีพี่น้องอยู่ด้วยกันในนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
5: ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดนะฮะแต่ว่าในกระบวนการที่อยู่ถึง4ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดได้ว่ามันก็เป็นเหตุเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกันแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันจะทำใจได้คนคุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ยมันจะทำใจได้เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หลายอย่างมันต้องปรับเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสิ่งที่พี่ทั้งสองคนเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในความลำบากที่ยังไม่ได้ครบล่ะถ้าครบเนี่ยมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองนะฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ได้เวลาพูดมันดูสวยงามนะกินข้าวแดงมันกลืนไม่ลงนะกับข้าวเนี่ยมันกลืนไม่ลงนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่กินในลักษณะกระบวนการความคิดที่เพิ่งถูกจับเข้าไปแล้วฟุ้งซ่านนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรฉันจะอยู่ยังไงนี่ดีนะพี่เข้าไปยุคนั้นที่มีแค่2แดนถ้ามีแบบ6แดนพี่6คนแยกกันหมดเลยเพราะเขาจะไม่พี่น้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่คดีไม่ให้อยู่ด้วยกันและในยุคหลังๆดีหน่อยฮะโทษประหารนี่ก็เริ่มบอกว่าเวลาตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติจะต้องฎีกามันจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ได้ว่ามันหดหู่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบพี่เนี่ยคือบ้านในเรือนจำเยอะผมเจอเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาผมเกือบไหลตอนที่ดูตอนตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ล้มลงเนี่ยคือผมผ่านสถานการณ์แบบนี้เยอะมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่โดนตัดสินประหารแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เสียสติหลายคนพี่ก็คงเคยเจอใช่ไหมฮะ
0: ชีวิตในเรือนจำตอนนั้นเนี่ยมันคือหมดความหวังไปเลยไหมคะ
1: หมดความหวังเลยครับเพราะว่าศาลชั้นฎีกาเขาตัดสินมาแล้วครับว่าให้ประหารชีวิตสถานเดียว
0: ยังไงก็โดนแน่ๆ
1: ครับผมก็หลังจากศาลตัดสินประหารชีวิตเสร็จอีก1อาทิตย์ก็จะมีใบเด็ดขาดมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเราเนี่ยถูกจงจำมาแล้ว 3,000 กว่าวันแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของเรือนจำขังเอาไว้จนกว่าจะประหารชีวิต
0: ท่ามกลางความสิ้นหวังของ3พี่น้องนะคะแต่แล้วค่ะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำอย่างไรติดตามชมจากละครค่ะ
6: ที่ในเรือนจำท่ามกลางความหมดอาลัยตายอยากมีพี่เล่ากี่คนเดียวนี่แหละครับที่ไม่เคยแกคอยนั่งขัดโซ่ตรวนทุกวันทุกวันเพื่อไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเหมือนการขัดโซ่ตรวนเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจแกสงบเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
7: มันมาแล้วมาแล้วนักโทษชายแสงสุรีมณีรัตนาถึงเวลาแล้ว
8: ชิโอ

0: งแล้วอิสระภาพ
1: เดี๋ยวผมพยุงคุณไปเองทำใจดีๆไป
0: อิสระภาพ
2: ไปดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม
0: ่เมื่อไรจะถึงคิวเราก็ไม่รู้อ่ะ
2: พงขัดตรวนซะ
0: จะเช็ดไปทำไมวะพี่ยังไงเราก็ต้องตายอ่ะตอนนี้เรายังไม่ตายไงโซ่เป็นสนิมอ่ะเราอาจจะตายอย่างทรมานก่อนถึงเวลาเว้ยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกนานดูแลมันให้ดีถ้าเราจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างปกติทำใจให้สงบสุขให้ได้พง
3: พี่เล่ากี่แกคอยบอกตลอดเหรอครับว่าการขัดโซ่ตรวนเป็นเหมือนการขัดเกลาจิตใจผมได้เข้าใจมันจริงๆก็วันนี้แหละครับ
2: ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพยายามอยู่ไปเพื่ออะไรก็ให้นึกถึงว่าอยู่เพื่อเนี่ย
3: เนี่ยภาษาม้งแปลว่าแม่ครับพวกเราทุกคนรู้ดีว่าเนี่ยแกชอบการใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เนี่ยแกอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุงแกอดทนมากครับที่ต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเชียงรายกรุงเทพตั้งแต่พวกเราโดนจับขึ้นศาลแล้วก็มาอยู่ที่นี่
2: เหนียวจงเปีย
4: เหนียวจงเป็นยังไงกันบ้างลูก
2: เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพวกผมกับน้องๆอยู่กันสบายดี
3: ฉันขอโทษนะเนี่ยที่ต้องพาพี่ๆมาอยู่ที่นี
4: ่ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆพงเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้หรือยัง
0: พยายามครับเนี่ย
2: แล้วจีเป็นไงบ้างเนี่ย
4: พ่อแกน่ะเหรอก็เรื่อยๆตามวัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ดูแลรักษาทุกคนได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ลูกสาวแกด้วยเล่ากี
2: ขอบคุณมากครับเนี่ยผมสัญญาผมจะพยายามหารายได้ส่งไปให้เนี่ยให้ได้นะครับ
4: แกก็เพ้อเจ้อแกอยู่ในนี้แกจะทำอะไรได้อดทนนะทุกคนเล่ากีเป็นที่พึ่งให้น้องๆทำตัวดีๆให้เชื่อฟังผู้คุมหนักเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้ลดโทษ
2: ครับเนี่ย
3: จะเป็นพรจากแม่หรืออะไรก็ตามการที่เราทำความดีอยู่ในนี้มาผ่านไปหลายปีเราก็ได้รับอภัยโทษครับจากประหารชีวิตก็เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตจากติดคุกตลอดชีวิตก็ได้ลดอีกเหลือ22ปี

0: แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าเห็นใจคนดีๆอย่างพี่เล่ากี่ครับมีขยะเกินกาดที่ไหนพี่แกก็จะคอยไปกวาดไปเก็บอยู่เสมอแล้ววันนั้นเองครับขยะที่แกเก็บมามันกลับกลายเป็นเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
1: หงเสาข้างถุงแป้งนี่มีสูตรทำโรตีด้วยเว้ยแล้วมันยังไงพี
0: ่พี่จะลองทำกินเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ทำกินสิพี่จะทำขายในเรือนจำเนี่ยแล้วเอารายได้ส่งกลับไปให้เนี่ยไงท่านครับผมตีขายในเรือนจำที่ทำ
2: น่าสนใจนะเดี๋ยวจะลองขอท่านผบ.ดูให้
1: คุณมาครับท่าน
2: ขออนุญาตนะครับท่านผบ.เรือนจำครับ
3: ครับครับ
2: ครับ
3: มาแล้วผบ.แล้ว
2: ครับคือนักโทษเขาอยากได้อุปกรณ์แล้วก็ครูที่จะมาช่วยสอนทำโรตีครับผมได้ไหมครับ
3: แล้วคุณเห็นว่ามันปลอดภัยไหมล่ะกับผู้ต้องขัง
2: ก็ปลอดภัยครับผม
3: แล้วมันสมควรให้เขาทำไหม
2: ครับผม
3: ถ้าคุณเห็นสมควรผมก็อนุมัติครับ
2: ขอบคุณครับมาครับขออนุญาตครับท่านผบ.ครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับขาดครูสอนครับผม
3: โอ้ยผมเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้โห
3: มาเชิญครู
2: โอ้สวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงครับครับผมถ้าไปกันหมดเดี๋ยวคุณนายจะเหงานะครับเรียนเชิญคุณนายมาชมการสอนทำโรตีด้วยกันเลยครับผม
3: อันนี้ผบ.ตัวจริง
4: ค
3: ่
4: ะ
5: ผบ.
6: ครับ
3: ช่วยสอนน้องๆเขาหน่อยนะครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากมีอาชีพนะครับ
6: ฝาก
3: เชิญสอนเลยครับ
6: ตรงกลางนี่ให้มันหนาหน่อยแล้วก็ตรงขอบให้มันบางหน่อยนึง
3: ครับ
6: ครับครับขนาดอย่างนี้ให้กลมที่สุดนะครับแล้วเราเวลาเราฟาดมันก็จะไม่หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับ
3: ครับ
6: มันก็จะกลางออกเท่าๆกัน
3: อุ้ย
2: ผบ.ครับ
3: ครับ
2: ดูท่าทางเอาไปประหารกันไปประหารกัน
3: เรียบร้อยครับท่าน
2: ใช้ได้
3: ขอบคุณมากคร
2: ับ วิวแล้ววิวแล้ว
3: สู้ต่อไปเป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
4: ได้ค่ะ
3: มีคนรอชิมอีก2คนทางนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงครับ
4: กรอบ
2: เอาแล้ว
4: หยุดไม่อยู่
3: มันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดี
6: มากครับ
3: เทียบอร่อย
4: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
6: ่ครับผม
4: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำ

0: ไอ้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
1: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: ต้องสู้เราจะมาแบบหมดอะไรตายอย่างงั้นมันไม่ได้อะครับ
2: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันนึง
1: ครับผมครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะหรอกครับแต่ว่ามีผมเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับมันสะดุดตานิดหน่อยว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็เลยเจอเขาว่าอ๋อสูตรการทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือพวกเราสามคนได
2: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
1: ที่ไปที่มาของโรตี
2: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องสามคนที่ติดอยู่ภายใน
1: ครับ
2: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
1: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้จ่ายกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยเขาจะขอมา
0: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว
1: เฉพาะแป้งของโรตีนี่ผมใช้เวลาประมาณ4ปี
0: 4ปี
1: ครับทำปรับไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบเนี้ย
2: 4ปี
1: ครับ4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
2: รสชาติอีกกี่ปีครับ
1: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
0: รวมแล้วเนี่ย12ปี
2: 12ปี
0: ในการพัฒนาสูตรแป้งและรสชาติ
2: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขา1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
1: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
2: อ๋อลืมคุณมีเวลา
1: ครับมีเวลาเยอะ
2: เชี่ยวันที่ได้ลดโทษอ่ะรู
1: ้วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดนอะไรสักอย่างทับเดาไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหายใจไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
2: พี่เสาล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
3: ก็ดีใจมาก
2: โล่งแบบนี้บ้างไหม
3: ครับผม
2: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
3: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
1: ก็
2: กราบ
3: ครับผม
0: แล้วในที่สุดสามพี่น้องก็พ้นโทษหล
1: ัง
0: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปีจำความรู้สึกวันแรกที่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
3: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะฮะไม่คิดว่าจะได้ออก
1: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติแต่เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งช่วงเวลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: พอก้าวโก้ออกมาพ้นปั๊บเหมือนมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันนะทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปรับมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันรักกันเหมือนเดิม
2: เขายังเหมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันครับคือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
2: พัวพัน
0: กับเรื่องคนนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำ
2: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราอ่ะเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
3: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
2: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
3: ครับผมฮะ
2: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
4: ้ค่ะก็หนูคิดว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนหนึ่งท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันนะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เชียบ
1: พี่หลังนะคะ
2: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
5: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่2คนนะฮะในความโชคร้ายของพี่อ่ะมันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกมาอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
2: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
5: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
2: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
5: คือเดือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเดือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเดือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากให้นักโทษเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาทางความคิดหรืออาชีพนั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
1: ้
5: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเดือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งมันเจอตัวนี้แล้วมันใช่และพี่จะสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
0: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนต้องคิดให้หนักๆนะครับอย่าเดินไปโดยที่ไม่คิดเพราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
1: พี่สาวล่ะคะ
3: ครับผมก็เหมือนกันฮะก็รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็สอนให้เรารู้จักมีความอดทน
1: แล้วความอดทนก็มาสำลิดผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่สาวเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
0: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่างเช่นว่าลาโรตีเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำมาหากิน
5: ครับ
0: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
2: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เรากี่ไหมคร
3: ับ ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนหนึ่ง
5: ครับ
1: ค่ะเวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะแสดงความรักต่อกันยังไง
0: กอดกันกอดกัน
1: กอดแบบน
0: ี้
1: ไหมคะ
0: กอดน้องก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ดีใจแล้วเรามากอดกันนี้แหละคร
2: ับ ให้ฝากอีกนิดนึงสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะหลังแล้วว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
0: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายพริบหายวับไปกับตาทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญสิ้นอิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้การที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
2: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
0: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทองอย่างหวาดระแวงอะไรอย่าง
2: เ
0: งี้ย
2: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านนึงที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในไหในดินเป็น10ล้านแต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆหนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
5: คือวันนี้มันมีอดีตโทษแบบนี้ออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จและการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย
1: ์
5: วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่าเรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติได้อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่าเยอะฮะ
1: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ
4: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะต่อให้เราไม่มีใครแต่วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกำลังใจในการขับเคลื่อนทำอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ ที่หนูมานั่งตรงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรเยอะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
1: ที่หลังล่ะคะ
5: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดเนี่ยนี่คือความรักฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใยในการที่ตอนนั้นเราจะวุฒิภาวะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใยแห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักใหญ่ที่สุดครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเรา

0: ขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไป
1: ค่ะ
0: วันนี้สนุกมากจริง
1: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากเคสของพี่เล่ากี่กับพี่เสาขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะ
2: ครับขอบคุณ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไปทาง
3: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
4: เชียร์นะพี่
3: ครับ
4: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอก
3: ครับผมครับ
4: ผมมีอะไรพูดตื้นตันเสียงมันออกมา
1: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
5: ไม่เห็นจะห่วงเลยอยากให้ห่วงเหมือนกันนะไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
1: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่หนู
5: แต่พ่อจะห่วงมากค่ะ
3: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
6: คิดถึงหรือนึกถึง
3: นึกถึง
6: ครับแค่นึกถึงพอโรตีเขาอร่อยมากนะครับพี่หมวย
1: ค่ะพี่มิกทานไปกี่ชิ้นคะก่อนทาน
6: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
1: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
6: สี่เบาสี่จาน
1: ใส่ไข่ก็มี
6: ใส่หนึ่งเพลนสามครับ
1: ยังไม่พอ
6: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงคุณหลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
4: เยอะมากครับ
6: เพราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคืออยากให้ได้อยู่กับอาชีพหรอ
4: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเงี้ย
6: อร่อยไหมน้องแป้ง
5: รสอร่อยค่ะ
7: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไป

ุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับ

0: มหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองนี้ได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cansand bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ paper กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับทั้งขยะมีโซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟเอเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ย ติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: ตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโว้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับคิดดูว่าผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: so let's do it go ahead
4: okay thank you
3: bye bye thank you so much
4: thank you so much
0: และถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Stop and Sweep อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบ สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเอานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกกรใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free. And you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community, and that's how we, that's our research too. So that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้ว ที่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get today? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah,
2: it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy
0: pots. Wow. You have two of them.
3: You have to go far.
0: Dripping. You see the lamp?
4: Ooh. Little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
0: uh-huh. yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means to, for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going,
0: yeah.
6: you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people,
0: yeah.
6: like they saw their item taken right away when they donated it. So they
0: yeah.
6: know, oh, it went to like a member of my community.
0: Mm-hmm.
6: And it's also helpful if like you want to reuse more, and
0: mm-hmm.
6: reuse is, you know, such a great way to help the environment,
0: mm-hmm.
6: And it's just a great way to help the New York City environment by,
0: yeah.
6: you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop that, like production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste,
0: mm-hmm.
6: all of that manufacturing costs.
0: Mm-hmm.
6: So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: ลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
8: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอด แต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
9: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
10: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
8: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
11: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
12: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
13: PEA

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์และเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมอร์มาลีระมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองด้วยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายงานครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมาวางจำหน่ายอาทิผลิตภัณฑ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยสมาชิกทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพและสมาชิกในครอบครัวเช่นงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้วไวน์จากันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อเน็กไทผ้าพันคอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คละแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ได้ถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับมูลนิธิที่สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2523สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเวลา 14:53 นาทีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นเขตบางรักกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2519ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ1รางวัลเป็นประจำทุกปีในปีนี้หน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่างจาก18ประเทศทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ดร.สุทัศน์เชอรีปัทมสิริวรรณกุลละจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรรพ์ในพระบรมมหาราชวังทันตสภาการพยาบาลจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

บัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบวิศวกรสังคมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจฐานรากการศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและโรงเรียน164แห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศโดยเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยนำกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนา soft skills เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงในช่วงบ่ายเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมจำนวน 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรวมถึงการรองรับสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพเน้นเสริมสร้างทักษะต่างๆได้แก่ทักษะด้านการคิดการสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนะชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิ

ดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทพกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาจากพระครูภาวนาวัชราพรวิจะอาวาสวัดไร่มะม่วงเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำนาเกลือก่อตั้งเมื่อปี2552ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทราบถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในหน้าน้ำไทยลดลงและมีต้นทุนการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นจึงทรงริเริ่มให้ดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองโดยดำเนินงานเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลภาวะหรือ Zero Waste เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบน้ำหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวลจันทะเลปลากระพงขาวการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและสาหร่ายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2519อาทิโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายหรือฟิลาเมนตัสอาร์จีสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายเนื่องจากในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อพักน้ำนาเกลือมักประสบปัญหาการแพร่กระจายของสาหร่ายเส้นสายหรือที่ชาว

เรียกว่าสาหร่ายฝอยขัดหม้อซึ่งเป็นวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดทิ้งนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นเสื้อหมอนรองคอตุ๊กตาและหมวกถ้ามีการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเป็นสถานที่เรียนรู้สาธิตด้านการแปรรูปสินค้าประมงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นอกจากนี้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นลูกกุ้งแชบวยจำนวน1ล้านตัวและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำในปีงบประมาณนี้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆรวมกว่า1ล้าน6แสนบาทมาจากการจำหน่ายปลากระพงมากที่สุดมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานกว่า 19,500 คนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีที่ครบวาระเกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนในการนี้องคมนตรีได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่รับเกษียณอายุงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดงานของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานประชุมติดตามเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและโครงการพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2569ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสแก

จังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสาทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาววัดท่าสำรันธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท RS ไปเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่26/3สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท T&G Lotel จำกัดสถาบันเดลคาเนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดลาดประเขาวัดราชสัทธาธรรมวัดคลองกรุวัดลาดพร้าวและวัดสาครศูนย์ประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

ามวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่16/3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J ลอเทลจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้กองโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยศาสตร์วิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริกว่า100คนเข้าร่วมโดยจะทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบการต่างๆมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลรายบุคคลก่อนคุมขังตั้งแต่แรกเข้าในเรือนจำระหว่างอยู่ในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกและพ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อนำร่องมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569ถึง2571อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำสำนักงานกบร.จัดกิจกรรมมินิทอล์กถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมมินิทอล์ก45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปในการนี้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ถ่ายทอดมุมมองในการทำงานสนองพระราชดำริและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทของประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่านสี่มิติสำคัญในแก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญอาทิการจัดการองค์ความรู้ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่เพียงการมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ทำให้ศูนย์เรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์รู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ได้จริงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นและโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.จำนวน13รุ่นสร้างคนกปร.ตัวคูณด้วยกว่า 1,333 คนโดยในปี2569ได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานกพ

และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม182รายการจาก17สถานที่ผลิตสามารถสร้างยอดจำหน่ายในงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2.39 ล้านบาทพร้อมต่อยอดสู่ระบบตลาดดิจิทัลการันตีด้วยรางวัลอย.Quality Award และรางวัลเครือข่ายดีเด่นรวม5รางวัลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วแต่แม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้แล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

าลที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาในทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพระองค์ท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประทิดพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าให้เอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยก็คือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคลีคนไข้ต่างๆเป็นที่

0: รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านนิยามอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวด้วยนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะจำมนุษย์ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่จะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
1: การที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเหลืองพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเหลืองน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3 เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่

0: ที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการกินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดนึงค่ะ
1: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมุติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
2: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายอะไรทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดนึงหรืออาหารเสริมสักหน่อยนึงแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ๊งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
1: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับสองปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่สองครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะอาจจะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถึงถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทือนไปอีกขั้นนึงแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปละอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยานชราหรือมีการส่วนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆ

0: ับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
1: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
2: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นๆได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเงี้ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็จะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหาร
3: ชีวิตแม่นอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
4: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่า

0: สมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้นะคือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
1: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
0: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนเขาเรียก30 part per million หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมาประมาณ 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะพบว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
1: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
0: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศแล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีสุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
1: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลย
3: ค่ะ
2: ลื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อรานี่มันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณน้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปเข้าไปหากันโอ้โห
2: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: เราลึกเราคือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่
0: ว่าหายใจหมายว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอบไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงนี้ว่างั
0: ้
1: นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อยวนมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวนี่มันไม้ที่แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม่มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
2: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลยอันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยุงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช้
1: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวรนะ
1: แล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: เพรา
0: ะว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านป่ะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนึกว่าต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ต่อไว้
1: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
2: ่
0: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้ต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงั้นฝากพี่ตาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่แต่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดให้นะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกเพราะถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: อันนี้เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลย
2: อ่านี่
1: ใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่มันคงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้คงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องคงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านคงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะ
1: ก
2: ็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงและระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
0: แรงไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
1: อะครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: วางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: มีรอยต่อ
1: ไม้หลักอัน
0: นี้เหมือนเอ็นนะเหมือน
1: ชุด
0: เอ็นเสาเอ็นอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้อ
1: ครั้งเดียวทิ้ง
0: เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เดินไปตลอดเลยเราตอะไรไหมพี
1: ่ตัวนี้เราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
2: ค
0: ่ะคือว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการหนุนยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: รูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปยังอันนี้ยังไง
0: ปกติมันเลยแต่พันเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ

0: ฉี่ออกมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
1: ใช่สเปรย
0: ์
1: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าไอ้เนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
0: อ๋อแบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่มั้ย
1: พอเป็นรูเราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองคือให้มัน
0: เออ
1: หมดใหม
0: ่ข
2: อโทษ
1: น
2: ี่
1: น
2: ั่
1: งตัวนี้นั่งตัวนี้
0: ก็เป็นแบบโฟม
1: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
0: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
1: อ่ะถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
2: หน่อยตัว
0: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบ
1: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอ่ะกลายเป็นน้ำยา
0: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
1: ถูกต้อง
0: ทุกซอกทุกมุม
1: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนน่ะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานของมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินนะแห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
0: ก็คือแปรรูป
1: ใช่ภายใน30นาที
0: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
1: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์
2: โอ้
1: ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
0: ์นาน
1: แน่นานอยู
0: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
1: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก repellent กับ non repellent
0: อ
1: ันนี้คือ repellent คือเนี่ยคือขับไล่ไป
0: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
1: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของมะเร็งเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
2: แตก
1: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
0: ่
1: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
1: ใช้
0: เวลานิดนึง
1: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
0: อ๋อจะได้เอากลับไปที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
1: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้
2: อ
1: ยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
0: ็
1: อยากจะทดลอง
0: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
1: ไม่ให้มีแหละ
0: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
1: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
0: จัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
1: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
0: ก็ได้แล้วแต่
1: อะไร
0: ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
1: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
0: มันสะสม
1: นะใช่ไง
0: ก็ระวังไว
1: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หร
0: ือ
1: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวตรงนี
0: ้
1: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณบอดเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู
0: ่ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช
0: ่คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เ
2: ทดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโอ้ยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งาน

0: แล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
1: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
0: ไม่ได้ตั้งใจ
1: วางลืมวางตากฝนไว
0: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
1: เออ
0: ตอนแรกคิดฝนมาแต่มาเลย
1: มาเลย
0: ครับ
1: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
2: ก็ได้เป็น
0: ม
2: ัน
0: ก็ไม่ยุ่ยก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
1: แล้วพี่ถาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมา
0: เออ
1: เฮ้ย
0: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมก็อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
1: ผมก็โยงมันต้องลอง
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ยุ่ย
2: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่ถาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
2: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
3: ไม่เลว
2: ได้อยู่นะ
3: ใช้ได้อยู่ละ
1: เพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันที่มาทดแทนผนังหัวเตียง
0: ถูกต้องนะตัวที่เลือกไป
1: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนก
0: ัน ลายซอกล่อง
2: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
1: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันที่เหมือนกัน
0: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของโปรดักต์นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
0: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
2: ้
1: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
2: ที่ทีมเข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
1: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
0: ๆหนัก
1: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
2: มันรู้สึกเลย
1: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน้นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
2: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
1: ตลอด
0: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะออกมาดูดซับความชื้น
2: ถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
0: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
1: ปกติแล้วก็มีการทาสี
0: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
1: หลายๆคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
2: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
1: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
1: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
0: ใช่ครับ
1: บอร์ดกันชื้น
2: โอเคเข้าใจ
1: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
0: เขียวครับ
1: ดูต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ต้องเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: ี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมงอ่ะ
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้าน
1: วันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
2: ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
6: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค
1: ์ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของ
3: ยันตัวไป
4: เออว่าจะไปบอกว่าจะไปเสียแล้วว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองก่อนจะไปเตี้ยนเสียไหนแย่ไปอยู่ต้นแล้ววัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางบุญเนี่ยไปหน้าไม่ยึดตรวจหน้าไม่ยึดตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าไปยึดตรวจอยู่ไหมเออเลี้ยงแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีพญายตรวจมันส่วนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้มปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: มันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อนี่ก็แซ่บ

0: มันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
1: ฮะ
2: อีเต็ม
1: เนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปักพวกคุณนั่น
3: จะพวกเอิ้นมันยังคงน้ําแ
4: ม่เอิ้นแล้วเราก็ไป
1: ไปหาป่าบ่
2: โอ้อยากไปอยู
3: ่ประชาสัมพันธ
1: ์ฮะหาโต
5: เอามาเฮ็ดหยังนักผ่าโตนี
1: ่เอาเอามาเป็นเลี้ยงติ
6: เลี้ยงอีหยังมาต้มบ่
5: สิมากินบ
1: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีจุกอยู่น้ําอยู่โอ่ง
6: ยาง
1: อัง
3: เป็นยังไงเน
7: ี่ยสระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์สองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
2: นั่นบ่อันนั้น
8: พอถือกันไหนวะกลุ่มพอถือพอเอิญเทียนมาล่องมาใช่ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้ว่ะ
3: เออเนาะลูกหลงเฒ่าดอกลูก
9: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย
1: เอา
9: จุ๊บย่านเป็นยังวะ
1: แมวแม่งอันนี้ตาลาย
5: ตาลายไปเห็นยัง
9: ยอดเลยสุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
1: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปไปตาลายเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปหัวต
1: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
1: กินกับต้มสมไก
5: ่ต้มสมไก
9: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
9: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
7: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อเสาะหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
2: เอามันกอด
10: คอยเ
2: ลี้
10: ยงทอด
2: ทอดต่างๆสิอยู่ว่า
10: ไ
2: ก่โอ้ๆๆอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆ
10: หลาย
2: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
3: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่ง
2: กุ้ง
3: ได
2: ้อ้อข้างในลำนาโน้มาในห้างมาแก่นี่จัดการนี่สิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างแง่ดอกข้างน
3: ี้ยังๆหน่อยนึงเอ้า
11: ลงมาแล้วก็หมดแดง
3: โอ้ยคิดจะใครผักอ่ะ
11: มีแต่มดแดง

0: ก็จะเอาไปแง่กันหลายคน
1: เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลาก
4: ลาก
3: ลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหม
5: มันบ่เหม็นแห้งเขา
3: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
5: บ่เข้า
3: ไม่ละกินไม่ไหวไหวป่าไหวไม่ข้าวหัวมัน
5: กูหล่ะบ้าเอ้ยลุ
3: ้มละมันบ้ากูหล่ะมันกว่ากันได้หรอดูกูตายแน่เน
6: ี่ยมันจะไม่หันลาบนะก้อยปลาบนะ
3: เพื่อนปลา
6: น้องปลาเพื่อนลูกนี่นะใช่ไหม
3: น้อง
6: ปล
3: า
6: ปลาไหลคือปลาล่างใจปลา
3: เนี่ยปลาเนี่ยเนี่ยชวดชวดชวดปลาเสือเสือใช่ไหมแดง
6: ก้อยเห็นต้นก้อยไม่ใช่ว่าได้เอาเสียงนะจะหมดไม่ยี่พวดกันเยอะก้อยคือก้อยเนี่ยเห็นไหมมันได้
7: อันนี้สีตุ้มอันนี้สีก้อยมู้นันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ร้านนี้ดีก็สิต้ม
8: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
7: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
9: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้น้อยอีสานมากินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
6: ขึ้นไปเยอะมากเลยเจ้าเกียรติยังเกียรติยังบ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี้คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
1: ก็ว่าขาดการใส่ใจลูกหลานเพราะเกิดกระไรได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี่ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถหกรถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบาดนี่ก็มันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกล

0: บ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เลยกันไปหาเบิ่งหั่นได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
1: เคยเจอมาแต่กัน
0: ลําพอง
2: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอูแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคืดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับถ้าบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแฟนหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสได้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแฟนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัติมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเศร้ามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุมนุรักไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: กินว่าทีละตลอดมาคมเหงละตลอดกินว่าทีละตลอดมาคมเหงละตลอด

0: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
2: เขาก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็หายไปได้หายแล้วเขาตายเนี่ยเขาสิหายมีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาหายเขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไดพวก
3: มาเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังไดอธิ
2: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระว่านี
4: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
2: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
3: ตายอยู่หม
2: ่องนี้
3: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
5: ค
3: ่ะเอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
5: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
3: มันมีกระซังถ้าประตูได้โต้ตานถ้าว่าประตูได้บันอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตัวมูแม่กับวางสิแล้วเนาะ
6: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลัง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปริงทะเล
1: มีปริงทะเลมีอะไรอีก
2: หอย
1: แม่นโอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยแม่น
1: หอยแม่น
2: อยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อัน
1: น
2: ี้น้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่า

0: กี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
1: คิดออกแล้ว
0: 7เนาะอ่ะทีนี้ทํา
2: ไม1 2 3 4 5 6 7
3: 8เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
0: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรบ้าง
3: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
2: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
4: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
3: แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
0: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
5: เจอลิ้นทะเล2ตัว
0: ไหนๆอ่ะลิ้นทะเลอยู่ไหน
5: ลิ้นอยู่นู่นครับ
3: เจ้าลิ้นทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำๆขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
0: เออรู้ป่ะอันเนี้ยเค้าเรียกหอยมะระเอาสักตัว2ตัวก็พอ
5: มีไปอีกสักตัว
0: นี่เนี่ยเด็กน้อย
5: ม
0: ัน
5: จะปูสีฉิวน่ะแต่ส่วนใหญ่อ่ะ
0: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรมั้ยหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดา
5: วันนี้ด้วย
0: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแฮะทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
5: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กโขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
3: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
6: นี่หอยอะไรคะ
0: ไหน
6: ปิง
0: เออเอามาดูใกล้ๆมา
6: ว้าวปิง
0: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบม้าเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคอมโบ
2: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหิน แล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมี

0: อยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
1: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหางรู้ได้ไงว่ามันหัว
2: มันเล็กกว่าม
1: ันเล็กกว่าม
2: ันมีรูตรง
1: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
2: กินหญ้าก
1: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไรกินอะไรกินปลาก็ไม่ใช่
3: ก
1: ิน
3: หอย
1: ไม่ใช่
3: กินหิน
1: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
3: กินน้ำกินทราย
1: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงต้นแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
3: ก็ปล่อยออกมา
1: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆหนูเห็นไหมว่าตรง
3: ผิ
1: วปริงมันจะมีเป็นขนๆเหมือนขน
3: ใช่ไหม
1: ใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
2: จะ
1: นี่ลองจับมันดู
2: จับบีบ
1: แล้ว
2: ถ้าบีบมันจะ
1: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งกันแบ่งให้เพื่อนดูดีจังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
3: ที่ไหน
1: ผ
3: ม
1: เออเห็นไหมไม่กัด
4: เจ้าปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ
1: ใช่ไหมใจเย็นลูก
5: นะ
1: ครับผมดูใกล้ๆสิ
5: อาจารย
1: ์ได้ลองเดาซิว่าอะไรอันนี้อะไรลองเดาซิมีขาด้วย
5: ปู
1: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโตอันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสวิงจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
3: เจอ
1: ค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหมปู
3: ไปไหนแล้วปูแล้ว
1: เอฟเจอยังโอ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
3: เห
1: ็นหอยไหมลูก
3: มา
1: เต็มเลย
3: ใช้แบบนี้
1: นี่อยู่นี่
3: ต้องใช้แบบนี
1: ้โน่นไปโน่นแล้วนู่นเลยสองตัวเลยเร็ววางไว้เอฟนี่ตัวนึงระวังอย่าใช้มือสวิง
3: สวิง
6: พ
1: ี่
6: เป
1: ิ
6: ดให้นะ
1: ช้อนจับเงินจับปลา
6: พร้อมย
1: ัง เอานะ1 2ฮึบนั่นแหละ
6: นี่อยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่า
1: เฮ้ยนี่นั่นแหละฮึบ
6: นี่ตัวนึง
1: นี่
6: ไปแล้ว
1: นี่เจอยัง
3: จับยังไง
1: ได้ไหม
3: หนีไปแล้วเฮ้ย
1: ตัวนี้เขาเรียกอะไรดีเนี่ย
3: ปูม้า
1: โน่ลู
3: กปูใบ
1: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกร่องงอขิงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
3: ขาหลัง
7: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจอถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมันบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิงแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำ

0: หน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
1: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
2: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
3: เจอป
2: ลีงเป็นไง
3: เยอะมากเลย
2: เหรออ
3: ย
2: ู่
3: ใต้ก้อนหิน
2: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
3: ผมได้กุ้งแต่เขาได้กุ้งตัวใหญ
2: ่มีอะไรอีกมีอะไรมาปวดอีก
3: ดาว
2: นี่อันนี
3: ้นี
2: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่
3: ภาคทะเลด้วยจุ๊บ
2: อะไรไหนตัวไหนปู
4: แล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
2: ปูเรามีปูทั้งสองตัวแล้ว
4: นะ
3: เชอร์สวิง
4: จริง
3: น่ารักเชอร์สวิงจับแล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่น
4: ทำไม
3: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับส่วนตัวนี
4: ้เป็นตัวที่เป็นมิด
3: เจอตรงน้ำ
4: จับ
3: ตรงแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
5: โอ้มันก็มาพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
2: ทีนี
3: ้มันเข้าไปซ่อนในใต้เครื่องเท้าผมด้วย
2: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนนี้มันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
6: ไม่ได้
2: อ่ะแล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
6: กินได้ตัวนี้กินไม่ได้
5: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
6: ินได
2: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
6: อาจารย์บอยบอกแล้ว
5: สีสวย
2: อย่าไปบอกเพื่อน
5: ไม่ได้แปลว่ามีพิษ
2: สีสวยกินไม่ได้
6: ไม่เกี่ยว
3: แล้วมันเห็น
2: ก็ส่วนนึงอ่ะแต่เราสังเกต
5: เต่าฟองสบู่ด้วยนะครับนี่
2: ใช่แล้ว
3: เท้า
2: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
3: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบ
2: สังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
3: แหลม
2: แบ
3: บแหลมถ้าเป็นแบบใบพายจะกินได
2: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะถัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
3: เป็นลวดลายที่สวยงาม
2: ลวดลายที่สวยงามไหมกล้ามเห็นไหมกล้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
5: กล้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาแล้วก็
3: ปูเสฉวนมันมีพิษไหม
2: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
3: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
2: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
1: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
2: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายหินนะทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่ารีบ
1: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
2: อยู่กับที่นะ
3: มีใครสามารถจับคุณตักเองได
4: ้ไม่โดน
3: มีสิบ
4: ขาขยับได้ด้วย
5: จับปิ้งกลัวมันแน่นี้ไหม
2: คุณครูไม่โดนอย่าเข้ามาใกล้ครับ
3: เดี๋ยว
2: คร
3: ูไม่โดน
2: ครับฮะ
3: ครูไม่โดน
2: ทำไมถึงไม่โดน
3: มันจะมี
2: น้ำไหลนะนี่วิธีการเดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
3: ่
2: มีใครเคยโดนตำไหม
5: ไม่เคยคร
2: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
3: ผม
2: เคยพิษนะพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
3: มีบางชนิดนะ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอกโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นไหมว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
1: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
2: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหม แล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีนึงโตกี่มิล
5: ปีมิลเหรอ
2: เป็นมิลลิเมตรครับปีนึงโตประมาณ 1-2 มิลเอง
5: งั้นอันนี้ก
2: ็กำลังคิดดูก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่และแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี่ยพลิกได้ไหมเราเอ้ยไปแล้วปะเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเจออะไรไหมเจออะไรบ้างลองดูสิอันนี้พวกนี้ที่เราเห็นเป็นสีๆเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าเป็นฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูว่ามันเหมือนเป็นหนังๆอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยและส่วนอันนี
5: ้กระเป๋าหน
2: ัง ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอะไรเอ่ยอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านก็ไปกินกันนะ
5: กินเหรอคะ
2: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูกินสาหร่ายในภาพแบบเน
5: า
2: ะ
5: คือจากพื้นหินใช
2: ่
5: ไหมคะ
2: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช่
5: ก็มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
2: ถูกต้อง
5: ทีนี้
2: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
0: ใกล้ทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากๆ
3: ก็พอลงไปในน้ําเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ําได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ําตื้นอย่างปริงก็จะอยู่เฉพาะที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ําก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
4: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
5: น่าจะเป็นโกบพบ
2: ฮะโกบพบนี่
5: ใช่
2: แล้ว
5: ค่ะนี่นะคะ
2: อ่ะแบมือมาแบมือมา
5: อ
2: ันนี้คือพวกปู
5: พวกไหนในมั้ย
2: เห็นรู้สึกไงตอนมันเดิน
5: นี่ครูมั้ยมาผมชา
2: ลองอ่านระวังแม่เดี๋ยวระวังรอ
5: สนุกเรียนใครมาซื้อ 2-3 ตัวเลย
2: จริงป่ะ
5: คือใครมาซื้อเยอะมาก
2: เอาละตรงนี้มีมั้ย
1: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
2: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
4: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหน
2: เ
4: ข
2: ีย
4: นอาณาเขต
2: อัน
4: ไหน
2: โอเคเดี๋ยวครู
4: แบ่งกันไม่ได้
2: เขียนว่าเราเจออะไรบ้างที่ว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
4: ปริ งตรงนี้
2: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
2: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่า หาดหินไม่ได้มีแค่หิน

0: แต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
1: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
2: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินมันไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยเหมือนกัน
0: ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมืองประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ย1976นะคะเชื้อนี้น่าจะเป็น RNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี้ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ค่ะมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี้ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยอาการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาบงไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นResistant Ebola virus เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นResistant Ebola virus ซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่า เพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจ อหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งนะคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดนี่น่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปรียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านๆมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ BSL-4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี้ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆแหละเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
3: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องเนี่ยใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่า เวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเออทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อนี่ก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตรมนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่า มีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
3: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะครับถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 โดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทย ที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร์ราลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้ดกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีและขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
4: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาเพื่อนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมชายคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคมครับ
0: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมุติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอ้สารคัดหลั่งพวกเนี้ยมันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหมฮะ
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์มันก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำเขาก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่ออยู่ได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
3: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมครับทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์สโคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติ

0: คือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น Global Health Security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
1: เหตุการณ์อย่างยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
2: อาจารย์รุ่นีครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
1: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวๆพันหัวคนก็น่าจะรอดสัก400 คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี้ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายนี่แหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของใครพวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small interfering RNA SIRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวนึงก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
2: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
0: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพิเศษนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declarationคือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่สองเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้ว

0: และจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็กีนีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปไนจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
0: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะคร
1: ับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
0: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้คำให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
0: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะตรงไหนปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล้มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่าหนึ่งอาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับหนึ่งไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
0: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมฮะท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่าย

0: พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะฮะนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีการแรนดอมมีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเพราะมอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
1: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความไปได้เป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
0: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
1: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วยเดต้าที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะdata ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาอย่างไรก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
0: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะ next step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
1: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโฮสต์ชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
0: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติว่าเราบอกว่าเรา preparedness เรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
2: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
0: ผมคงเป็น key message นะฮะเรื่องที่1เนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะฮะในคีย์เมสเสจณขณะนี้ข้อที่2เนี่ยติดต่อโดยโมดออฟทรานซิชั่นณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
2: ครับ
0: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เป็น breathing disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาก็คือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับสามมาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับ ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณ

0: ่านอาจารย์มากเลยนะครับ
1: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: ้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร่าลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที
1: ่ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
2: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
3: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง Sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตอลเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ครับผม
3: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation ครับ
4: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะขอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลปอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
5: โดนคอนแทคเทสติ้งนะฮ
4: ะ
5: เรียกว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสติ้งไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนในเรสิเดนต์ APTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาล นะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่านออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วเป็นมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
2: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากในฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังนี่เราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมุติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงอะคะ
5: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับ

0: เราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกงั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรสซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
1: ์สบายใจได้นะครับ
2: ผมถามท่านพิธีกรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นเบี้ยวกัดเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
0: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอร์โรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FPTP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย์ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
3: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็นRNA นะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้ก็เริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนก็จะที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกใน ตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
4: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์www.sc.mahidol.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้ง

ขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๊งติ๊งติ๊งบางครั้งเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งๆที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่า
การใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมก็ไปแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆ หน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: กระ
0: มังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป
4: ็
0: นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ครับเดินเท้า
0: เดินเท้า
4: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างค่ะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลือ
2: สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
3: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวดำๆหน่อย
0: ม้วนใหม่นี้เลย
4: เหนียว
0: เหนียวเนาะ
3: ตรงนี้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
2: พอดี
3: แก่ไหมแม
2: ่บอแก่พอดีเลย
3: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
2: ดีกำลังนี้อยู
3: ่ไม่อ่อนเกินเน
2: า
3: ะ
2: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
3: จ้
2: ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
3: จับหน่อยเนาะ
2: คั้นลูก
3: จับแค่นี้ได้เนาะ
2: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
3: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
2: เกิน
3: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
2: ่ยังจ้ะ
3: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
2: ยัง
3: เหมือนลูกชกเลย
2: เหมือนเดียวกัน
3: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
3: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
3: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
6: ปล่อยร่วงเลย
3: ปล่อยร่วงเลยนะโหตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่

0: ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต่าต่อไปค่ะเต่านั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต่าต้นมะเต่าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต่านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต่าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต่าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่ทีละน้อย
0: ทีละน้อยทีละน้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต่าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต่าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เ
0: หนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: น
0: ี่
1: นะคร
0: ับ
1: ไกลๆ
0: ม
1: ากเน
0: า
1: ะ
0: นี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะ
1: ต้องใส่น้ำ
0: คือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต่านั้นนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต่าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต่าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต่าออกมาด้วยไม้หนีบเต่าค่ะเต่าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต่าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต่าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
1: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมื่อเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็

0: ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บอะรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
1: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะ
0: ตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
2: ่
0: อ
2: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
2: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้นของมัน
2: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
2: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
2: ใช่
0: นี่ก็ใช
2: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
2: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
2: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
2: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
2: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
2: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
2: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
2: กาบทีละกาบ
0: เอาเลาะโอเคค่ะ
2: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
2: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
2: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
2: ต้น
0: มันอะไม่คัน
2: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
2: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
2: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
2: ที่กินได
0: ้โอเค
2: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
2: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี้

0: โอ้ขาวมากด้านอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ได
0: ้โอ้โหขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ดตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเนี่ย
2: ผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละแบบต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสตอกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้าชิมตามไหวก่อน
0: มันให้ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะคุณนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
1: อมรินทร์ทีวี
2: ติดตามชมการเรียนการ

การสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณครูครับแล้วพวกผีเสื้อล่ะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหนหรอครับไม่เห็นพูดถึงเลย
2: ใจเย็นๆนะครับผีเสื้อนั้นได้จัดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มแมลงอนุรักษ์และสวยงามแมลงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามได้แก่กลุ่มของผีเสื้อกลางวันและด้วงซึ่งปัจจุบันธุรกิจการค้าขายแมลงสวยงามมีการขยายตัวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการแบ่งศักยภาพและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์ได้เป็น3ประเภทคือ 1. กลุ่มของแมลงที่เพาะเลี้ยงเพื่อขายทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผีเสื้อกลางวันที่มีสีสันสวยงามและมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงได้ง่ายและมีความต้องการของตลาด 2. กลุ่มของแมลงที่มีการเพาะเลี้ยงเชิงทดลองซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้และใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงไม่นานแต่ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มากเพียงพอสำหรับจำหน่ายได้ 3. กลุ่มของแมลงอนุรักษ์แมลงกลุ่มนี้มีความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งแมลงบางชนิดสูญพันธุ์หรือไม่มีรายงานการค้นพบมานานแล้วและบางชนิดมีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์และบางชนิดเข้าสู่สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ
1: ุ์คุณครูคะแล้วคนเขาซื้อกลุ่มแมลงสวยงามเอาไปทำอะไรกันหรอคะ
2: ครับผู้ซื้อจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบแมลงสวยงามและมีความแปลกตาเช่นเพื่อเลี้ยงในบ้านในสวนหรือในพิพิธภัณฑ์แมลงและบางรายซื้อแมลงเพื่อนำไปแข่งขันกันเช่นแมลงด้วงชนิดต่างๆกลุ่มแมลงสวยงามและการอนุรักษ์นั้นแมลงสวยงามหลายชนิดได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นมีการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายกันในหลายพื้นที่ซึ่งการพัฒนาควรจัดให้มีมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปประกอบธุรกิจในส่วนกลุ่มแมลงที่อาจมีการสูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์นั้นควรส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของแมลงแบบยั่งยืนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0: ื่อปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศด้วยเช่นกัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

คะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองนี่นะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่

0: ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
0: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนะนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคนึงนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ

0: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านกล้าวผ่านกล้าวกลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่า

0: อย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงใหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงค่ะนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาบยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบตรายจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบตราย

0: จะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
1: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆ ก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะ เกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบนะคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่สามก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมันแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่าน ออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆ เราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปลิงทะเล
1: มีปลิงทะเลมีอะไรอีก
2: หอย
1: หอยโอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยเม
1: ่
2: น
1: อ
2: ยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: ในน้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มพวกเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: เจ็ดเนาะ
2: ทีนี้1 2 3 4 5 6 7 8
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นขวดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11 นาฬิกา 11 โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรมั่ง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
3: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
4: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ขาเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
2: เจอลิ้นทะเลสองตัว
1: ไหนอ่ะลิ้นทะเลอยู่ไหน
2: ลิ้นอยู่นู่นครับ
0: เจ้าลิ้นทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่น เรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
1: แต่รู้ไหมอันนี้เขาเรียกหอยมะระ
5: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
6: สักต
5: ั
6: ว
5: นี่นี่เด็กน้อย
6: ม
5: ัน
6: จะปูสีเขียวน่ะถ้าส่วนใหญ่อ่ะ
5: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นเราว่าอันนี้อะไรให้เดาให้เดา
6: วันนี้ด้วยหอย
5: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกฮะทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
6: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กโขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
7: นี่หอยอะไรคะ
5: ไหน
7: ปิง
5: เออเอามาดูใกล้ๆมา
7: ว้าวปิง
5: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบม้าเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคอมโบ
3: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่สองตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมค่ะ
5: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอูมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหาง
8: มีห
5: ั
8: ว
5: รู้ได้ไงว่ามันหัว
8: มันเล็กกว่าม
5: ันเล็กกว่าม
8: ันมีรูตรง
5: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
8: ก
5: ิน
8: หญ้าก
5: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไร
8: ปลาก
5: ินปลาก็ไม่ใช่
7: กินหอย
5: ไม่ใช่
7: กินหิน
5: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
7: กินน้ำกินทราย
5: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงก์ตอนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่

0: ในซ้ายลูก
1: ก็ปล่อยออกมา
0: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
1: ผิ
0: วปริงมันจะมีเป็นขนเหมือนขน
1: ใช
0: ่ไหมใช่ถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
2: จะ
0: นี่ลองจับมันดู
2: จับบีบ
0: แล้ว
2: ถ้าบีบมันจะเป
0: ็
2: น
0: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งกันแบ่งให้เพื่อนดูเอาดีจังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
1: ที่ไหน
0: ผ
1: ม
0: เออเห็นไหมไม่กัด
3: เจ้าปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
1: อาจารย์บอยค่ะ
0: ครับผมเจออะไรบ้างไหนไหนไหนไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมใจเย็นลูกครับผมดูใกล้ๆสิลองเดาสิว่าอะไรอันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
1: ปู
0: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองอันนี้ปูพวกปูฟองน้ำเอาสวิงจากพี่ครับมามามามาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
1: เจอแล้ว
0: ค่อยครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหมปู
1: ไปไหนแล้ว
0: เอฟเจอยังอุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
1: เห
0: ็นหอยไหมลูก
1: มามา
0: เต็มเลย
1: ใช้แบบนี้
0: นี่อยู่นี่
1: ต้องใช้แบบนี
0: ้โน่นไปโน่นแล้วโน่นหนึ่งสองตัวเลยเร็ววางไว้เอฟนี่ตัวนึงระวังอย่าใช้มือสวิงสวิง
4: พี่เปิดให้นะ
0: ตอนช้อนจับมันจับปลา
4: พร้อมย
0: ัง เอาหน้าหนึ่งสองฮึบ
4: นี่อยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพ
0: ี่
4: เลยเห็นเปล่า
0: เฮ้ยนี่นั่นแหละเอฟ
4: นี่ตัวนึง
0: นี่ไปแล้วนี่เจอยัง
1: จับยังไง
0: ได้ไหม
1: หนีไปแล้วไปนอน
4: ขับรถไปจับปู
1: แล้วไปนอนไง
4: ป้าเห็นป้า
1: น่ะใต้คนน่ะเห็นไหมมันหนีเข้าไปในน้ำเห็นไหมยืนมาดูเนี่ย
0: จับไปเข้าไป
4: เข้าไปก่อน
1: แต่ไม่ยอมเดิน
0: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
1: ปูม้า
0: โน่
1: ปูใบ
0: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกรองงอขิงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
1: ขาหลัง
5: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจอถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิงแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
3: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ

0: ของกระป๋องนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
1: เจอป
0: ลี
1: ง
0: เจอปล
1: ี
0: ง
1: เป็นไง
0: หรออ
1: ยู่ใต้ก้อนหิน
0: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
1: ผมได้กุ้งแต่เขาได้กุ้งตัวใหญ
0: ่มีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: ม
0: ีอะไร
1: ม
0: าขวดอีกนี่อันนี
1: ้
0: น
1: ี
0: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่นี่นี่นี
1: ่ข้างทะเลด้วยจุ๊บ
0: อะไรไหนไหนตัวไหนปู
2: แล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
0: ปูเรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
3: เออนะ
1: เชอร์สวิง
3: จริง
1: นะ
3: เชอร์สวิงจับแล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่น
1: ทำไม
3: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับส่วนตัวนี
1: ้เป็นตัวที่เป็นมิด
3: เจอตรงน้ำ
1: จับตรงแอ่งน้ำ
3: มันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
4: โอ้มันก็มาแล้วพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
3: มันเข้าไปซ่อนในใต้ข้างเท้าผมด้วย
0: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนนี้มันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
5: ไม
0: ่
5: ได
0: ้ไม่ได้แล้วสองตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
6: ต
0: ั
6: วนี้กินได้ตัวนี้กินไม่ได้
4: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
6: ินได
0: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
6: อาจารย์บอยบอกแล้ว
4: สีสวย
0: อย่าไปบอกเพื่อน
4: แปลว่ามีพิษ
0: สีสวยกินไม่ได้
6: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: ก็ส่วนนึงอ่ะแต่เราสังเกต
4: เก่าฟองสบู่ด้วยนะครับน
6: ี่
0: ใช่แล้ว
6: เท้า
0: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
3: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบพ
0: ายดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
3: แหลม
0: แ
3: บบแหลม
0: นะ
3: ทีนี้แบบใบพายจะกินได
0: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะทัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
3: เป็นลวดลายที่สวยงาม
0: ลวดลายที่สวยงามไหมกล้ามเห็นไหมกล้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
6: กล้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาแล้วก็ปูเสฉวนมันมีพิษไหม
0: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
3: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
0: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
7: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
0: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นป่ะทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรบ้างของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่ารีบ
7: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
0: อยู่กับที่นะ
3: มีใครสามารถแก้ตัวนี้ตัวเองได
6: ้ไม่โดน
2: มีสิท
6: ธิ์ค่ะขยับได้ด้วย
2: อยากปิ้งกลัวมันแน่นี้ไหม
0: แล้วคุณครูไม่โดนอย่าถ้ามาใกล้ครับ
2: เดี๋ยวครูถึงไม่โดนครับ
0: ฮะ
2: ครูมาใส่ใน
0: นี้ทำไมถึงไม่โดน
2: มันจะมี
0: แล้วไหนนะนี่วิธีการเดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
2: ่
0: มีใครเคยโดนตำไหม
2: ไม่เคย
0: นะอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
3: มีพ
0: ิ
3: ษนะ
0: มีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
3: มีบางชนิดนะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอกโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นไหมว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
7: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งๆที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
0: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีนึงโตกี่มิล
2: ปีมิลเหรอ
0: เป็นมิลลิเมตรครับปีนึงโตประมาณ1-2 มิลเอง
2: งั้นอันนี้ก็
0: กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ย

0: ้เวลาเท่าไหร่
1: อาจจะม
0: ี
1: ช
0: ิ้
1: น
0: แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้
1: ไม่
0: ใช่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี่ยพลิกได้ไหมเอาเราเอ้ยไปแล้วปะเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเออเจออะไรไหม
1: เจออ
0: ะไรบ้างลองดูสิ
1: อ
0: ันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีๆเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าพวกฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูว่าเหมือนเป็นหนัง
1: ๆ
0: อันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยแล้วส่วนอันนี
2: ้กระเป๋าหนัง
0: อืมไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านก็ไปกินกันนะ
1: กินเหรอคะ
0: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาอ่ะครูดกินสาหร่ายในภาพบอกเน
1: า
0: ะ
1: คือจากพื้นหินใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช่
1: ก็มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
0: ถูกตาม
1: ทีนี
0: ้เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
3: ใจทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมาก
4: ๆก็พอลงไปในน้ําเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ําได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ําตื้นอย่างปริงก็จะอยู่เฉพาะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
5: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
6: น่าจะเป็นโกบพบ
0: ฮะโกบพบนี่เลยแบมือมาแบมือมา
5: อ
0: ันนี้คือพวกปู
5: พวกแผ่นในไหม
0: เห็นรู้สึกไงตอนมันเดิน
5: แผ่นคู่ไหมมาผม
0: ลองระวังเดี๋ยวระวังรอง
7: สน
0: ุ
7: กเรียน
2: ใครเขาขอมาซื้อสองสามตัวเลย
0: แล้วก็
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: ใคร
2: มาซื้อเยอะมาก
0: เอาละตรงนี้มี
8: แ
0: ล้ว
8: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
0: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
5: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหน
0: จะ
5: เขียนอ
0: ัน
5: ไหน
0: โอเคเดี๋ยวครู
5: แบ่งกันไม่ได้
0: เขียนว่าเราเจออะไรบ้างคิดว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
5: ปริ งตรงนี้
0: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
8: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
0: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นละความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเงี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันไว้น้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
8: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
7: สนุกเรียน
9: พ่ออยาก
6: ิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
7: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินน่ะไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยเหมือนกัน
8: ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

ุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีและเสาชัยพี่น้องชาวม้งที่ภายนอกอาจจะดูเป็นเพียงแค่พี่น้องธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่กลับมีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่งผลให้พวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อพี่น้องจนต้องถูกตัดสินให้เป็นนักโทษประหารที่มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายวันนี้เขาทั้งคู่ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาที่ต้องทดสอบสายสัมพันธ์พี่น้องจนเกือบจะต้องตายเป็นอย่างไรร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เล่ากี่และพี่เสาชัยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันสบายๆเลยแต่อย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองคนนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าต้องลุ้นกับคำว่านักโทษประหารมาคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนฮะซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับซึ่งจะสมมติว่าอย่างเพื่อนๆเงี้ยฮะเขาก็มาชักชวนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปยุ่งกับเขาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็พลาดเงี้ยฮะพลาดแล้วแบบว่าเอาของของเขาไปหายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจับไปอยู่ฝั่งโน้น
0: คร
2: ับผมแล้วก็ได้โทรเรียกให้พี่ชายมาช่วยเคลียร์อะไรเงี้ย
0: ของที่ว่านี้ก็คือ
2: ยาบ้านะฮะ
0: พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมียนมาเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงให้เพื่อนมาหาพี่เล่ากี่ทำไมนึกถึงพี่ชายคนนี้
2: อ๋อเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนผู้ปกครองของผมอะตอนนั้นซึ่งเขาก็เหมือนพ่อหรือว่าเป็นคนที่ดูแลผมอยู่ผมอยู่กับเขาตอนนั้นฮะ
0: แล้วพอวินาทีที่พี่ชายพี่เล่ากี่รู้ว่าน้องเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกโกรธน้องหรือว่าสงสารน้อง
3: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาก่อน
0: แล้วตอนนั้นวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาได้นี
3: ่ถนนเขาไม่เอายังไงอะเขาบอกว่าต้องมีเงินมาถ่ายเท่านั้นอะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเอาไปทำสูญหายเขาว่าเราอาจจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยเอาของเขาไปขายแล้วได้ตังค์มาแล้วไม่เอามาส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย
4: เป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่

0: ต้องไปใช้เขา
1: ประมาณ 300,000 ได้ไหม
2: 200,000
1: 200,000 กว่า
3: ครับ200,000กว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
1: เมื่อ20กว่าปีที
3: ่แล้วก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย
1: ไม่น้อยครับ
3: ค่ะเราไม่มีเงินที่จะไปใช้
1: ไม่มีหรอครับมันเยอะ
0: แล้วพี่จะไปหามาจากไหน200,000กว่า

0: ก็ในเมื่อเขาทำของหายไปแล้วก็ต้องควรจะให้โอกาสเขาไปแก้ตัวจะได้ทำแล้วก็ชดใช้ของเก่าไปด้วย
1: สุดท้ายแล้วเป็นไงเขายอมไหมฮะ
0: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าจะแก้ตัวเอาอย่างนี้เขาอายุยังน้อยเกินไปถ้าเกย์ทำต่อก็จะเกิดมันสูญหายขึ้นมาอีกก็จะจมไปเรื่อยๆเพราะคนที่ชมเกมน้อยเกินไปไม่มีคนรอบคอบ
1: อะไ
0: รอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: มันจะจมไปเรื่อยแล้วมันจะแก้ไม่ได้อีกเอางี้เขาว่าถ้าว่าพี่สามารถทำได้นะพี่ผมให้เลยจะทำเท่าไหร่เอาไปเอาไหมเขาถามอย่างนี้ตอนแรกก็ลังเลนะครับลังเลว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับเราไม่เคยอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
1: พัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี
2: ้
0: ไม่เคยคิดเพราะเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จำใจอะครับมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะหนีเลี่ยงได้เลยครับต้องเข้าไปทำเหตุผลมันไม่ต้องมีเหตุผลใดเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
1: ก่อนหน้านี้พี่ทำอาชีพอะไร
0: เป็นพนักงานฝ่ายขายครับหน่วยขาย
1: ครับแล้ววันที่เราจะต้องไปช่วยน้องเรานึกถึงอาชีพการงานที่เราทำอยู่ปกติไหม
0: ก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับต้อง
1: เอาชีวิตน้องไว้ก่อนเป็นอันดับแรก
0: ถูกต้องครับ
1: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
3: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
1: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
3: ครับผมฮะ
1: เพราะคนนี้เป็นเหมือนพ่อพี่เลย
3: ครับ
1: เสมือนอ๋อมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาเราฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเราปลอดภัยสุดถ้าคนนี้มา มันต้องมีทางออกให้เราอะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเอาพี่ชายเราเข้ามาเอาอย่างนี้มันคงไม่รู้สึกนะตอนนั้นแต่วันที่ทางนู้นเขาเสนอว่างั้นก็เป็นพี่นี่แหละที่ต้องเป็นคนดูแลเรื่องไปเดินยาแทนเพื่อมาไถ่เราแล้วพี่เขาดันตอบตกลงเพื่อช่วยเราพี่รู้สึกยังไง
3: ก็รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกันครับ
1: ไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่ง
3: ครับผมครับ
2: เดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะวันนี้2ท่านค่ะก็จะเป็นตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะท่านแรกคุณดั่งธนครหรือคุณอัครินทร์ปุรีเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคะเข้าออกเรือนจำไม่น้อยกว่า7ครั้งปัจจุบันชีวิตพลิกผันนะคะหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้รับโอกาสจากสังคมและอีกท่านนึงค่ะเป็นตัวแทนของคู่พี่น้องนะคะลูกสาวคนสวยของพี่เอชัยยามิตรชัยน้องแป้งพรพัชนกนิตรชัยค่ะน้องแป้งมีน้องชายอยู่1คนเขารักและผูกพันกันมากวันนี้น่าจะได้แชร์ประสบการณ์สวัสดีทั้ง2ท่านค่ะพี่รังก่อนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงเป็นพี่แล้วมีน้องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราต้องไปช่วยอะค่ะ
4: โดยความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าชั่วโมงนั้นมันคิดไม่ทันหรอกด้วยอายุอะไรเงี้ยมันต้องช่วยอยู่แล้วช่วยน้องอยู่แล้วเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมถูกจับเนี่ยพี่สาวผมก็ช่วยแต่พอมันถูกจับบ่อยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพอมาถึงกระบวนการนึงพี่สาวก็คิดว่าผมอาจจะต้องรับผิดเพราะเขาอยากผมเป็นคนดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยในชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันคงคิดไม่ทันเราต้องคิดว่าต้องช่วยน้องออกมาก่อนอ่ะอาจจะหลงผิดในการกลับไปขายยาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงิน 200,000 ใช่ไหมฮะเราจะไปหายิ้มจากไหนอะไรจากไหนมันมืด8ด้านอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักถูกไหมฮะสายใยอะไรแบบนี้มันทำให้หลงผิดแบบนี้ได้ครับ
5: ถ้าเป็นในครอบครัวของแป้งเนี้ยเหมือนเราจะอยู่กับน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราอะตลอดเวลาคือหนูย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยอะไรด้วยแล้วพอมีน้องชายเวลาที่อาจแค่เขาทำผิดนิดนึงหรือว่าใครมาแกล้งเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นพี่อะใช่เราช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่ณวินาทีนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเข้ามาในแง่ของพี่สาวแน่นอนว่าช่วย 100% ค่ะแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีความคิดที่จะทำผิดอยู่แบบนี้หนูก็จะพูดกับเขาว่าก็ยังมีพี่อ่ะที่คอยซัพพอร์ตทางความรู้สึกกับประสบการณ์ที่ แชมป์

0: ืออะไรเจออ่ะก็รู้ว่าพี่ไม่ทิ้งแชมป์หรอกแต่ว่าให้เขาได้ไปเติบโตด้วยตัวเองคือให้เขาเผชิญกับสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วณตอนนั้นก็ต้องช่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยสำหรับแป้งนะคะ
1: มันเป็นสิ่งแรกที่เราตัดสินใจอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกับเราคือผมชอบคำพูดของคุณหลังมากที่เขาพูดว่ามันไม่ต้องคิดแล้วณเวลานั้นคือยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเรายังช่วยเลยแล้วนี่คือภาษาอะไรกับสายเลือดเดียวกันอ่ะมันไม่ทันได้คิดแหละก็เลยเข้าใจพี่เล่ากี่ว่าเฮ้ยแล้วนี่คือหนักอาจจะหนักกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะพวกเราคือพี่น้อง
2: อ
1: ันนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ด้วยดังนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีออปชันเดียวคือต้องช่วย
2: ค่ะทีนี้พอใช้นี่หมด3เดือนมันก็น่าจะจบมันก็น่าจะเลิก
1: ครับ
2: ค่ะทำไมมันยังไปต่อคะ
3: การที่เรางานที่มันเดินไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดลำบาก
4: ขึ้นหลังเสียแล้วลงยากครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาบังคับเราหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าความโลภของคนนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถหยุดได้อะไรเงี้ย
2: ค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เล่ากี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอยากจะไปช่วยน้องชายแต่สุดท้ายแล้วค่ะทำให้พี่น้องไม่สามารถจะออกจากวังวนนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครค่ะ
5: เราคุยกันหลายต่อหลายครั้งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่เคยเป็นไปได้สักครั้งหนึ่งนั่นพี่ชายทั้งสองของผมครับคนที่ถือกระเป๋ามีสินค้าพิเศษข้างในนั้นพี่พงศ์พี่ชายคนรองส่วนคนที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนั่นพี่เล่ากี่ครับพี่ชายคนโตความโลภทำให้ผมต้องเข้ามาพัวพันอยู่กับยาเสพติดแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการที่พี่ทั้งสองคนรักน้องช่วยเหลือน้องจนตัวเองต้องลำบากต้องเป็นคนผิดของสังคมเป็นคนผิดของกฎหมายบ้านเมืองผมขอโทษนะที่พาพวกพี่เข้ามาเสี่ยงด้วย
6: ก็รู้ตัวเองนี่ยังไงก็อย่าให้เสียเรื่องกันแล้วกันล่ะจะผิดมากเสาแต่พี่ไม่ช่วยน้องแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ
5: มันจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่ผมสัญญา
6: เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้ว
7: ขนมน่ะครบใช่ไหม
6: เอาชัวของก็ได้แล้วเงินน่ะผมขอร้องนะว่าครั้งเนี้ยผมขอเป็นครั้งสุดท้าย
5: แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริง
8: ๆให้ตำรวจ
6: เฮ้ย
8: เฮ้ย
6: เ
8: ฮ้ย
6: อะไร
8: ไปเลย
6: นั่งลง
5: ในที่สุดมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆครับ
6: แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้อ่ะ

จากความผิดที่จำเลยทั้ง3ได้ร่วมกระทำในหลายกรรมหลายวาระศาลฎีกามีคำสั่งให้พิพากษาประหารชีวิต

0: 제발 뭔가 답이 이용하나 이용하나
1: ศพลูกชายทั้งสามของแม่ต้องถูกส่งกลับไปบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
0: ขอโทษพี่ขอโทษแม
2: ่ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ไหมคะวันที่ถูกจับ
3: ครับก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำแบบนี้
4: เหมือนในละครไหมที่สิ่งแรกที่เราทำเลยคือขอโทษพี่ๆอย่างเดียว
3: ครับผม
4: วันแรกเลยอ่ะของการที่จะต้องเข้าเรือนจำเห็นว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
5: วันแรกเข้าไปอยู่ด้วยกันครับ
4: ครับ
5: อยู่ด้วยกันเข้าไปพอเข้าไปคืนแรกเราจะนอนด้วยกันครับเพราะว่าเราไปเย็นมากแล้วก็แดนที่เราต้องเข้าไปอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วเราต้องไปนอนแดนชั่วคราว
4: ครับ
5: ครับเป็นนอนด้วยกัน
4: อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้น
5: หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็เข้าไปในแดนที่เราต้องไปอยู่จริงๆก็ต้องแยกกัน
4: คือแล้วพี่อยู่กับใครฮะ
5: ผมอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับคู่คดีอีกคนนึง
2: สภาพความเป็นอยู่
5: ไอ้อัดมากครับนอนเสียบกันอย่างนี้ครับแบบนอนแบบหัวหางกันอ่ะเขานอนแบบเท้าเสียบเราอย่างนี้เราก็เสียบเขาอย่างนี้เรานอน
4: คือนอนไขว้หรือหวีเลยอย่างนี้เหรอ
5: ถูกต้องครับ
4: คือนี่คือขาของเรานี่คือขาของเขา
5: เขาขาของเขาอย่างนี
4: ้โอ้แออัดขนาดนั้นเลยครับ
5: ถูกต้องครับนอนไม่หลับ
2: ค่ะ
5: พลิกเราเขาพลิกเราก็ตื่นอ่ะเราพลิกเขาก็ตื่น
4: สุดท้ายแล้วพี่น้องทั้งสามคนก็ได้มาอยู่รวมกัน
5: อยู่รวมกันตอนที่เราตัดสินประหารชีวิตแล้วแล้วก็
4: มาบางขวาง
5: มันอุ่นใจอะครับคือการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่สบายอะไรไงก็ดูแลกันได้มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน
4: ได้กี่ปีจนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกัน
5: 4ปี
2: ทีนี้พอศาลพิพากษาประหารชีวิตในละครเนี่ยเหมือนพี่จะบอกว่าถ้าเราถูกประหารแล้วศพ3ศพส่งไปถึงหน้าบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
5: ครับ
2: ตอนนั้นคือคิดอย่างนี้เลย
5: ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาประหารนักโทษไป2คนช่วงปี52ที่จริงช่วงนั้นน่ะคิวของผมนี่มันก่อน2คนนั้น
4: อ้าว
5: ครับก่อนเขาอีกนะครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงโดนประหารก่อนผมครับทีนี้ก็เขาโดนประหารปั๊บก็มีเข่าเยอะแยะไปหมดทั้งทีวีทั้งอะไรออกกันว่าจะประหารชีวิตนักโทษ32คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประหารไป2คนเนี่ยยังเหลืออีก 3-4 คนที่ทยอยจะต้องทยอยประหารให้หมดอะไรเงี้ยก็คิวต่อไปก็คือคิวของพวกเรานี่แหละเครียดมากจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านอนกลางคืนเนี่ยเราแบบเรานอนเหมือนมันไม่ติดพื้นเหมือนกับว่าเราลอยจากที่นอนประมาณหนึ่งคืบนอนตัวเกรงลอยประมาณหนึ่งคืบนอนไม่หลับอยู่โอ้ยประมาณ3อาทิตย
2: ์
5: 3อาทิตย์นี่มันทำให้เราแบบถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับ
4: แล้วพี่สาวพอรู้ว่าโดนประหารชีวิตแล้วคิวหน้าต้องเป็นเราคิดเหมือนพี่เล่ากี่ไหม
3: ก็เหมือนกัน
2: คิดถึงแม
3: ่ครับผมคิดถึงแม
4: ่แล้วถามได้ไหมขอโทษนะที่ต้องถามคำถามนี
2: ้
4: พี่รู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันโดนคดีประหารชีวิตแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นเพราะเรา
3: ก็รู้สึกเสียใจ

0: การรอรับโทษประหารนะคะทางผู้คุมเขาจะไม่บอกล่วงหน้า
1: ไม่บอกครับ
0: ค่ะ
1: ไม
0: ่
1: บอกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันคือการลุ้นถูกไหมคะ
1: ครับแต่ละมันคือการลุ้นครับเราก็จะลุ้นว่าช่วงเวลา4:05ถึง4:30เนี่ยจะมาเปิดประตูไหมลุ้นอยู่แค่นั้นจะมีเสียงกุญแจเนี่ยจะมีเสียงถอดกลอนประตูจะมีเสียงกุญแจเดินเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าต้องคนต้องฟังเสียงนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเสียงช่วงเวลานี้นี่เขาจะไม่มาเปิดง่ายๆเปิดพร่ำเพื่อนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆอย่างเช่นว่านักโทษออกศาลกลับมาเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดให้นักโทษเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาเปิดนักเจ้าหน้าที่จะไม่มาเปิดเลย
2: คือจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกวัน
1: เป็นได้ทุกวันเราก็ต้องลุ้นทุกวันวันว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: เสาลุ้นไหมคะ
3: ก็ลุ้นครับผม
0: ลุ้นทุกวันแบบพี่
3: ครับผ
0: มไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ค่ะมาคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะคุยกับน้องแป้งนะคะถ้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแบบพี่น้องคู่นี้ค่ะแป้งคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคะ
4: ตัวหนูว่าเป็นคนรักครอบครัวมากมันจะรู้สึกผิดไปหมดรู้สึกว่าเอ้ยห่วงไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเราทำผิดเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะมันเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกับถ้าหนูได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะมันก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็คงจะลุ้นเหมือนกับเขาว่าแบบรอว่าวันไหนจะมาพาฉันไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าทำ
2: หลังนะครับ จะต้องมีพี่น้องอยู่ด้วยกันในนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
5: ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดนะฮะแต่ว่าในกระบวนการที่อยู่ถึง4ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดได้ว่ามันก็เป็นเหตุเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกันแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในมันจะทำใจได้คนคุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ยมันจะทำใจได้เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หลายอย่างมันต้องปรับเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสิ่งที่พี่ทั้งสองคนเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในความลำบากที่ยังไม่ได้ครบล่ะถ้าครบเนี่ยมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองนะฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ได้เวลาพูดมันดูสวยงามนะกินข้าวแดงมันกลืนไม่ลงนะกับข้าวเนี่ยมันกลืนไม่ลงนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่กินในลักษณะกระบวนการความคิดที่เพิ่งถูกจับเข้าไปแล้วฟุ้งซ่านนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรฉันจะอยู่ยังไงนี่ดีนะพี่เข้าไปยุคนั้นที่มีแค่2แดนถ้ามีแบบ6แดนพี่6คนแยกกันหมดเลยเพราะเขาจะไม่ให้พี่น้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่คดีไม่ให้อยู่ด้วยกันและในยุคหลังๆดีหน่อยฮะโทษประหารนี่ก็เริ่มบอกว่าเวลาตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติจะต้องฎีกามันจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ได้ว่ามันหดหู่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบพี่เนี่ยคือบ้านในเรือนจำเยอะผมเจอเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาผมเกือบไหลตอนที่ดูตอนตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ล้มลงเนี่ยคือผมผ่านสถานการณ์แบบนี้เยอะมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่โดนตัดสินประหารแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เสียสติหลายคนพี่ก็คงเคยเจอใช่ไหมฮะ
0: ชีวิตในเรือนจำตอนนั้นเนี่ยมันคือหมดความหวังไปเลยไหมคะ
1: หมดความหวังเลยครับเพราะว่าศาลชั้นฎีกาเขาตัดสินมาแล้วครับว่าให้ประหารชีวิตสถานเดียว
0: ยังไงก็โดนแน่ๆ
1: ครับผมก็หลังจากศาลตัดสินประหารชีวิตเสร็จอีก1อาทิตย์ก็จะมีใบเด็ดขาดมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเราเนี่ยถูกจงจำมาแล้ว 3,000 กว่าวันแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของเรือนจำขังเอาไว้จนกว่าจะประหารชีวิต
0: ท่ามกลางความสิ้นหวังของ3พี่น้องนะคะเขาค่ะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำอย่างไรติดตามชมจากละครค่ะ
6: เ ที่ในเรือนจำท่ามกลางความหมดอะไรตายอยากมีพี่เล่ากี่คนเดียวนี่แหละครับที่ไม่เคยหมดหวังแกคอยนั่งขัดโซ่ตรวนทุกวันทุกวันเพื่อไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเหมือนการขัดโซ่ตรวนเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจแกสงบเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
7: เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้ว
8: นักโทษชายแสงสุรีมณีรัตนาถึงเวลาแล้ว
9: ใช่หรออิสรภาพมาถึงแล้วอิสรภาพ
8: เดี๋ยวผมพยุงคุณไปเองทำใจดีๆไป
9: อิสรภาพ
2: ไปดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม
9: ่เมื่อไหร่จะถึงคิวเราก็ไม่รู้อ่ะ
2: ขัดตรวนซะ
9: จะเช็ดไปทำไมวะพี่ยังไงเราก็ต้องตายอ่ะ
10: ตอนนี้เรายังไม่ตายไงโซ่เป็นสนิมอ่ะเราอาจจะตายอย่างทรมานก่อนถึงเวลาเว้ยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกนานดูแลมันให้ดีถ้าเราจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างปกติทำใจให้สงบสุขให้ได้พง
6: พี่เล่ากี่แกคอยบอกตลอดแล้วครับว่าการขัดโซ่ตรวนเป็นเหมือนการขัดเกลาจิตใจผมได้เข้าใจมันจริงๆก็วันนี้แหละครับ
2: ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพยายามอยู่ไปเพื่ออะไรก็ให้นึกถึงว่าอยู่เพื่อเนี่ย
6: เนี่ยภาษาม้งแปลว่าแม่ครับพวกเราทุกคนรู้ดีว่าเนี่ยแกชอบการใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เนี่ยแกอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุงแกอดทนมากครับที่ต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเชียงรายกรุงเทพตั้งแต่พวกเราโดนจับขึ้นศาลแล้วก็มาอยู่ที่นี่
2: แนวจงเปีย
4: แนวจงเป็นยังไงกันบ้างลูก
2: เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพวกผมกับน้องๆอยู่กันสบายดี
6: ฉันขอโทษนะที่ต้องพาพี่ๆมาอยู่ที่นี
4: ่ไม่เป็นไร อยู่ด้วยกันก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีพงเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้หรือยัง
9: พยายามครับเนี่ย
2: แล้วจีเป็นไงบ้างเนี่ย
4: พ่อแกน่ะหรอก็เรื่อยๆตามวัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ดูแลรักษาทุกคนได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ลูกสาวแกด้วยเล่ากี
2: ่ขอบคุณมากครับเนี่ยผมสัญญาผมจะพยายามหารายได้ส่งไปให้เนี่ยให้ได้นะครับ
4: แกก็เพ้อเจ้อแกอยู่ในนี้แกจะทำอะไรได้อดทนนะทุกคนเล่ากี่เป็นที่พึ่งให้น้องๆทำตัวดีๆให้เชื่อฟังผู้คุม นะเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้ลดโทษ
10: ครับเนี่ย
6: จะเป็นพรจากแม่หรืออะไรก็ตามการที่เราทำความดีอยู่ในนี้มาผ่านไปหลายปีเราก็ได้รับอภัยโทษครับจากประหารชีวิตก็เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตจากติดคุกตลอดชีวิตเราก็ได้ลดอีกเหลือ22ปี
11: ลงชื่อผู้รับสนองพระราชโองการอธิบดีกรมราชทัณฑ์

0: แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าเห็นใจคนดีๆอย่างพี่เล่ากี่ครับมีขยะเกลื่อนกลาดที่ไหนพี่แกก็จะคอยไปกวาดไปเก็บอยู่เสมอแล้ววันนั้นเองครับขยะที่แกเก็บมามันกลับกลายเป็นเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
1: พงเสาข้านถงแป้งนี่มีสูตรทำโรตีด้วยเว้ยแล้วมันยังไงพี
0: ่พี่จะลองทำกินเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ทำกินสิพี่จะทำขายในเรือนจำเนี่ยแล้วเอารายได้ส่งกลับไปให้เนี่ยไงท่านครับผมทำตีขายในเรือนจำครับ
2: น่าสนใจนะเดี๋ยวจะลองขอท่านผบ.ดูให้
1: ขอบคุณมากครับท่าน
2: ขออนุญาตนะครับท่านผบ.เรือนจำครับ
3: ครับครับ
2: ครับ
3: มาแล้วผบ.แล้ว
2: ครับคือนักโทษเขาอยากได้อุปกรณ์แล้วก็ครูที่จะมาช่วยสอนทำโรตีครับผมได้ไหมครับ
3: แล้วคุณเห็นว่ามันปลอดภัยไหมล่ะกับผู้ต้องขัง
2: ก็ปลอดภัยครับผม
3: แล้วมันสมควรให้เขาทำไหม
2: ครับผม
3: ถ้าคุณเห็นสมควรผมก็อนุมัติครับ
2: ขอบคุณครับมาครับขออนุญาตครับท่านผบ.ครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับขาดครูสอนครับผม
3: โอ้ยผมเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้โห
3: มาเชิญครู
2: โอ้สวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงครับครับผมถ้าไปกันหมดเดี๋ยวคุณนายจะเหงานะครับเรียนเชิญคุณนายมาชมการสอนทำโรตีด้วยกันเลยครับผม
3: อันนี้ผบ.ตัวจริง
4: คร
3: ับ
4: ผบ.
5: ครับสวัสดีครับ
3: ช่วยสอนน้องๆเขาหน่อยนะครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากมีอาชีพนะครับ
2: ฝาก
3: เชิญสอนเลยครับ
5: ตรงกลางนี่ให้มันหนาหน่อยแล้วก็ตรงขอบให้มันบางหน่อยนึง
3: ครับครับ
5: ลักษณะอย่างนี้ให้กลมที่สุดนะครับแล้วเราเวลาเราฟาดมันก็จะไม่หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับ
3: ครับ
5: มันก็จะกางออกเท่าๆกัน
3: อุ้ย
2: ผบ.ครับ
3: ครับ
2: ดูท่าทางเอาไปประหารกับไปประหารกับ
3: เรียบร้อยครับท่าน
2: ใช้ได้
3: ขอบคุณมากคร
2: ับ วิวแล้ววิวแล้ว
3: สู้ต่อไปเป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
4: ได้ค่ะ
3: มีคนรอชิมอีก2คนทางนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงฮะ
4: กรอบ
2: เอาแล้ว
4: หยุดไม่อยู่
3: มันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดี
5: มากครับ
3: เทียบอร่อย
4: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
5: ่ครับผม
4: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
5: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู
4: ้
5: นะคร
4: ับ
5: ต้องสู้เราจะมาแบบหมดอะไรตายอย่างงั้นมันไม่ได้อะครับ
3: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันนึง
5: ครับผม ครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะแล้วครับแต่ว่ามีเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ามันสะดุดตานิดหน่อยว่าเอ้ยมันคืออะไรก็เลยเจอเขาว่าอ๋อสุนันทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือพวกเราสามคนได
3: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
5: ที่ไปที่มาของโรตี
3: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องสามคนที่ติดอยู่ภายใน
5: ครับ
3: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
5: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้จ่ายกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมเนี้ยเขาจะขอมา
4: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว
5: เฉพาะแป้งของโรตีนี้ผมใช้เวลาประมาณ4ปี
4: 4ปี
5: ครับทำปรับไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบเนี้ย
3: 4ปี
5: ครับ4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
3: รสชาติอีกกี่ปีครับ
5: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
4: รวมแล้วเนี่ย12ปี
3: 12ปี
4: ในการพัฒนาสูตรแป้งและรสชาติ
3: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขา1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
5: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
3: อ๋อลืมคุณมีเวลา
5: ครับมีเวลาเยอะ
3: เชี่ยวันที่ได้ลดโทษอ่ะ
5: วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดนอะไรสักอย่างทับเดาไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหายใจไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
3: พี่สาวล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
6: ก็ดีใจมาก
3: โล่งแบบนี้บ้างไหม
6: ครับผม
3: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
6: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
3: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
6: ก็
3: กราบ
6: ครับผม
4: แล้วในที่สุดสามพี่น้องก็พ้นโทษหล
6: ัง
4: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปี
6: ครับ
4: จำความรู้สึกวันแรกที่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
6: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะฮะไม่คิดว่าจะได้ออก
5: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติแต่เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได
4: ้ค่ะ
5: ซึ่งช่วงเวลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: ก้าวก็ออกมาพ้นปั๊บมันมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันนะทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปรับมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันกันเหมือนเดิม
2: เขายังเป็นเสมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันครับตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
2: พัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
2: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราอะเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
2: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
4: ครับผมฮะ
2: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
5: ้ค่ะก็หนูคิดว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนหนึ่งท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันนะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เสียบ
1: ที่หลังนะคะ
2: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
6: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่สองคนนะฮะในความโชคร้ายของพี่อ่ะมันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกมาอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
2: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
6: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
2: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
6: คือเรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเรือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากให้นักโทษเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาทางความคิดหรืออาชีพนั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
1: ้
6: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเรือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งมันเจอตัวนี้แล้วมันใช่และพี่ยังสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
0: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนต้องคิดให้หนักๆนะครับอย่ายันไปดูที่ไม่คิดเพราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
1: พี่สาวล่ะคะ
4: ครับผมก็เหมือนกันฮะก็รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็สอนให้เรารู้จักมีความอดทน
1: แล้วความอดทนก็มาสำ

0: ฤทธิ์ผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่สาวเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
1: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ผ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่างเช่นว่าลาโรตีเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำมาหากิน
2: ครับ
1: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
2: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล่ากี่ไหมคร
3: ับ ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนหนึ่ง
0: ครับค่ะเวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะแสดงความรักต่อกันยังไง
1: กอดกันกอดกัน
0: กอดแบบน
1: ี้
0: ไหมคะกอดน้อง
1: ก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ดีใจแล้วเรามากอดกันนี้นะครับ
2: ให้ฝากอีกนิดนึงสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะหลังเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
1: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายพริบหายวับไปกับตาทั้งหมดเลยครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญสิ้นอิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้การที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
2: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทองอย่างบาทละแวงอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในไหในดินเป็นล้านแต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆหนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
4: คือวันนี้มันมีอดีตโทษแบบนี้ออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้และการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย์วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่าเรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติได้อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่าเยอะฮะ
0: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ
5: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะต่อให้เราไม่มีใคร

0: วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกำลังใจในการขับเคลื่อนทำอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ที่หนูมานั่งตรงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรเยอะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
1: ที่หลังล่ะคะ
2: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดนี่คือความรักฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใยในการที่ตอนนั้นเราจะวุ่นที่ภาวะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใยแห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักใหญ่ที่สุดครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเราขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไป
1: ค่ะ
3: วันนี้สนุกมากจริง
1: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากเคสของพี่เล่ากี่กับพี่สาวขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะ
4: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
6: เชียร์นะพี่
5: ครับ
6: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอก
5: ครับผมครับ
6: ผมมีอะไรพูดตื้นตันเสียงมันออกมา
1: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
0: ไม่เห็นจะห่วงเลยอยากให้ห่วงเหมือนกันนะไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
1: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่หนู
0: แต่พ่อจะห่วงมากค่ะ
5: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
3: คิดถึงหรือนึกถึง
5: นึกถึง
3: ครับเพจแค่นึกถึงพอโรตีก็อร่อยมากนะครับพี่หมวย
1: ค่ะพี่มิกทานไปกี่ชิ้นคะก่อนทาน
3: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
1: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
3: 4เบาๆ4จาน
1: ใส่ไข่ก็มี
3: ใส่ไข่1เพลน3ครับ
1: ยังไม่พอ
3: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงคุณหลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
2: เยอะมากครับ
3: เพราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคืออยากให้ได้อยู่กับอาชีพหรอ
2: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเงี้ย
3: อร่อยไหมน้องแป้ง
0: อร่อยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการ

การเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนย่อรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับหมออ้อยครับวันนี้ทำไมพาผมมาไกลถึงขอนแก่นเลยครับเนี่ยเรามาดูสัตว์ชนิดไหนครับ
1: วันนี้หมอจะพาปาร์คมาชิมอาหารแห่งอนาคตอาหารอนาคตจริงๆนี่เลย
2: ลูกอมอันนี้ผมก็เคยกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ปาร์คเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกิน
2: ทำไมอะครับหมออ้อย
1: ก็จะได้เป็นอาหารแห่งอนาคตไงโอ้ยเอาเถอะเดี๋ยวพาไปชิมจริงๆเก็บไว้ไป
2: มันอร่อยจริงๆครับหมออ
1: ้อยรับรองนี่ชิมเต็มที
2: ่หมออ้อยครับ
1: ครับ
2: บอกว่าจะพาผมมากินของอร่อยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วอันนั้นมันพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็กีตวิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาก็คือพิพิธภัณฑ์แมลงไงปาร์คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อันนี้อาจารย์ยุภาแล้วก็น้องปาร์คครับอาจารย์ครับ
2: อาจารย์ยุภาครับหมออ้อยบอกว่าจะพามากินอาหารแสนอร่อยแห่งอนาคตมันคืออะไรครับ
3: น้องปาร์คกินอาหารอะไรแล้วบ้าง
2: ก็กินหมูกินไก่ครับ
3: ค่ะไก่มี2ขาตอนนี้จะพามากิน6ขาก็อย่างแมลงพวกนี้แมลงมี6ขาเห็นมั้ยคําว่าแมลงอันนี้กินได้นะ
1: นี่ได้คําตอบยังจะมากินอะไร
2: ผมมากินแมลงเหรอครับ
1: ใช่
2: แล้วแมลงคืออาหารแห่งอนาคต
3: ใช่ใช่
2: งงอะคะหมอ
3: เนี่ยตัวนี้ลาย6ขานะคะน้องป้ากินกุ้งไหม
2: กิน
3: แบบเดียวกันเลยนี่ย่านของกุ้งเพราะฉะนั้นรสชาติเหมือนกุ้งเลยนะคะตัวนี้กินได้หมดเลยนะคะ
2: ที่บอกว่าแมลงเป็นย่าของกุ้งนี่มันเป็นมายังไงล่ะคร
3: ับ แมลงกับกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วมันมีเวทการร่วมกันมากุ้งมีหลายขามากก็ลดลงมากลายเป็น6ขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสายเดียวกันแล้วกุ้งเนี่ยเวลาน้องปลากินกุ้งใช่ไหมมันมีเปลือกแข็งเนาะ
2: ใช่ครับ
3: ต้องเอาเปลือกออกแบบเดียวกันเลยกระดูกไคตินแข็งเหมือนกันรสชาติแมลงเป็นไงถ้าน้องปลาชอบกุ้งก็กินแมลงได้เหมือนกันเลยทีนี้ก็จะพามาดูพิพิธภัณฑ์แมลงเนาะที่เก็บแมลงที่ตายแล้วเพื่อการศึกษานะคะโอเคก็มีหลากหลายชนิดเนา
2: ะ
3: อันนี้ก็เก็บมานานแล้ว60กว่าปีแล้วพร้อมที่ตั้งคณะเนี่ยค่ะมันมีแมลงทั้งมีเป็นศัตรูพืชเป็นอาหารมีหลากหลายนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแมงกินนูน
2: แมงกินนูน
3: สวยงามมากเลยดูสีสันสะท้อนแสงเนาะแมงกินนูนเนี่ยคนอีสานเขากินเป็นอาหารด้วยนะก็อยู่ตามต้นไม้ okay. เนี่ยเขาเรียกว่าด้วงปีกแข็งหรือดูอีกอันนึงเขาเรียกว่าแมงกุดจี
2: แมง
3: กุดจีหรือกุดจีเนี่ยนะคะเขาเป็นหรือด้วงมูลสัตว์เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: หมายคำว่าไงคะ
3: แมลงพวกนี้เนี่ยมันกินมูลสัตว์นะคะจะมีทั้งตัวหลากหลายขนาดนะคะขนาดเล็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินเขากินขนาดแบบนี้แหละ
2: มูลของสัตว์ชนิดไหนบ้าง
3: เป็นคำถามที่ดีมากสัตว์ชนิดไหนเนาะคนอีสานเขาก็จะกินมูลของสัตว์ที่เป็นอยู่ในวัวในควายเท่านั้นเองมันอยู่ในทุกมูลของสัตว์นะมูลสุนัขมีมูลคนก็มีแต่เราไม่กินเป็นอาหารกุจีเนี่ยในโลกนี้ก็มีเป็นพันๆชนิดแต่เราจะกินไม่กี่ชนิด 4-5 ชนิดที่เรากินเป็นอาหาร

0: แต่เขาก็มีวิธีการกินอีกนะคนอีสานเวลาเขากินแมงกุจิ
1: เขาทำยังไงครับ
0: หนึ่งแมลงเวลากินแมลงเป็นอาหารเนี่ยหนูต้องเลือกเอาแมลงที่มันมีชีวิตน่ะหนูไม่เอาแมลงที่มันตายเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ไอ้มันตายเพราะอะไรนะเลือกที่มีชีวิตแต่กุจินี่มากกว่านั้นอีกเขาปล่อยให้มันว่ายน้ำ

0: ำความสะอาดมันเองถ่ายท้องมันออกนะ1วัน1คืนแล้วเราถึงเอามาปรุงเป็นอาหาร
1: แสดงว่ามีแมลงบางชนิดที่ไม่กินด้วยใช่ไหมครับจาย
0: มีค่ะตัวมันจะมีสารพิษที่เรากินแล้วเราก็ตายอะค่ะเราไปดูอีกห้องหนึ่งมะ
1: ได้ครับ
0: ที่นักศึกษากำลังแยกแยะแมลง
1: ครับ
0: แล้วก็มันจะมีแมลงมีพิษอยู่แถวนั้นด้วยเนาะ

0: นี้ก็เราพามาดูที่นักศึกษากีตวิทยาเขาดูแลรักษาแมลงเนาะเพราะแมลงเราเก็บวานานมันก็จะมีเชื้อราแมลงเราก็ต้องเอาไปทำความสะอาดนะฮะนี้เรามาดูในกลุ่มของแมลงที่มีความหลากหลายกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เรากินไม่ได้นะคะเราเรียกว่าดวงน้ำมันมีพิษค่ะ
1: ทำไมถึงเรียกว่าดวงน้ำมันเหรอครับ
0: มันตัวมันเห็นไหมเก็บมาเป็นกินเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะเหมือนจะตกน้ำมัน
0: ตกน้ำมันเนาะอันนี้พอดีเก็บไว้นานมันซีดไปหน่อยนะ
3: คร
0: ับ จริงๆสีสันมันจะสีแสดสวยงามเลยกินตัวเดียวอย่างนี้นะคะอันนี้มีพิษมากเลยนะ
1: ถึงชีวิตได้ไหมครับ
0: ถ้ากินหลายตัวถึง5ตัวเนี่ยตายได้เลยเราก็พยายามให้ความรู้ว่าอย่ากินนะอย่ากินนะเขาบอกว่าเขาเห็นมันกินพืชนี่พืชก็ไม่ได้มีพิษเขาก็เลยกินแต่ไม่ได้แมลงมีพิษตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงน้ำมันกินไม่ได้เนาะตัวนี้เราเรียกว่าพวกต่อนะต่อแตนนะคะตัวใหญ่เห็นไหม
2: แต่เราไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะยิ่งใหญ่มาก
1: ปีกสวยมาก
0: สวยมากตัวนี้เรากินแต่เราไม่กินตัวมันเนาะเรากินที่มันเป็นตัวอ่อนอยู่ในรัง
2: ที่เรคคอร์ดตอนนี้เขามีกี่หมื่นกี่แสนชนิดอะไรเงี้ยที่เล็กที่แบบสามารถจำแนกได้อยู่ครับจ
0: ้ะที่เราบันทึกได้จำแนกได้ก็มีประมาณสักล้านชนิดล้านชนิด
2: ล้านชนิด
1: ล้านชนิดแล้วหนึ่งชนิดนี่มันมีกี่ตัวครับเนี่ย
2: นี่ตัวนี้ดีกว่าจ้าตัวเบลเลอร์เลย
0: ตัวนี้เหมือนแมงสาบไหม
1: เหมือนครับแมงสาบยักษ์
0: ใช่
2: ตัวนี้ผมคุ้นอยู
0: ่ฝรั่งเขาก็มาเมืองไทยเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนไทยกินแมลงสาบเหมือนไหมคะเหมือนแมลงสาบเลยเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนครับแมลงสาบยักษ์
0: จริงๆไม่ใช่อันนี้แมงดาน้ำพริกแมงดาเคยเห็นไหมฮะมีรสชาติมีกลิ่นหอมมากตัวผู้มีกลิ่น
2: ผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้คร
0: ับ อันนี้แมงดานาเราเรียกว่าแมงดาสวนกันละกันตัวเล็กๆพวกนี้แมงดาตัวเล็กกินได้เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้น่าสนใจเพราะมันมีไข่ตัวเมียจะวางไข่ให้ตัวผู้ดู
1: ไม่มันวางไข่อยู่ข้างบนนะ
0: มันวางไข่ให้ตัวผู้นะ
1: มาเขาว่าไงครับวาง
0: ตัวเมียอุตส่าห์ออกลูกแล้วไงตัวผู้ก็ต้องเลี้ยงดูไข่มาดูตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจ
2: โอ
0: ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เรียกว่า
1: ปีศาจเลยกิ่งไม
0: ้ใช่ตะกะแตนกิ่งไม้นะคะภาษาอีสานเราก็จะเรียกว่าแมงหามผี
2: แมงหาม
1: ทำไมถึงเรียกว่าแมง
0: ทำไมมันหามผีอันนี้มันเหมือนโลงศพเห็นไหมฮะโลงศพมันเกิดชาวบ้านแบกโลงศพแล้วกลายเป็นผีเห็นไหมแมงหามผีตัวนี้เนี่ยเราก็กินเดินมาปิ้งกินเอามาปิ้งย่างอย่างนี้เลยวางบนเตาย่างกินอันนี้เป็นตัวดีนะตัวมีประโยชน
2: ์
1: อะไร
0: ค่ะตะกะแตนโชคมวยตะกะแตนดำข้าวหรือตะกะแตนยงยง
1: ตะกะแตนยงยง
0: มีประโยชน์นะคะ
1: มีประโยชน์ยังไง
0: ค่ะกินแมลงศัตรูพืชอื่นเป็นอาหารเนาะถ้าเห็นตัวนี้อย่าทำลายเขานะคะ
1: ให้เขา
0: อ
1: ยู่ใน
0: ธรรมชาติใช่เขาจะได้ช่วยเรากำจัดศัตรูพืชที่บอกว่านอกจากมีประโยชน์จับตัวอื่นกินเป็นอาหารแล้วนะคะชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขากำลังผสมพันธุ์อยู่พอตัวผู้ปล่อยเชื้อตัวผู้เข้าไปในท้องตัวเมียตัวเมียก็กินหัวตัวผู้เลย
1: อ้าวทำไมอะคะ
0: เขากินเพราะว่าตัวเมียพอเสร็จแล้วก็ต้องวางไข่ต้องมีลูกนะเขาก็เลยต้องใช้โปรตีนโปรตีนที่ใกล้ที่สุดก็ตัวผู้นี่เอง
2: ดูน่าสงสารแต่มันก็เป็นวงจรชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาคราวนี้ตัวนี้ครับจานมันเหมือนงวงช้างเลยครับจาน
0: ตัวนี้แจ๊กจั่นงวงแจ๊กจั่น
2: สวยมากครับ
0: สวยมาก
2: สวยมาก
0: สวยมากแต่เป็นศัตรูพืชนะคะอยู่ในป่าทีนี้ตัวนี้มันจะมาตัวนี้นะคะตัวนี้จิ้งหรีดละค่ะจิ้งหรีดที่เห็นเนี่ยนี่พวกทองแดงนี่ทองดำตัวสีดำๆนะคะแล้วก็อันนี้คื
2: ออันนี้ชื่อทองดำ
0: ค่ะ
1: ทองดำ
0: ตัวมันสีดำเนี่ยมีสีเป็น
2: แล้วนี่ทองแดง
0: ทองแดงสีแดงแดงอันนี้เขาเรียกว่าแมงสดิ้งตัวเล็กกว่า
2: แมงสดิ้ง
0: จิ้งหรีดก็เหมือนกันเวลาทำเสียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวให้ดูตัวไหนตัวผู้น้องปาร์ครู้

0: เดาเอา
1: อ่ะเดาเลยตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป็น
0: ตัวนี้ตัวนี้ครับ
1: ทำไมครับ
0: มันตัวเล็กกว่า
1: ตัวเล็กกว่า
0: ดูขาก็
1: ถูกโอเคดูตัวนี้อ่ะโอเคอันนี้ตัวเมียมีอวัยวะวางไข่เห็นอวัยวะวางไข่ไหมสีดำทั้งหมดเนี่ย
0: มีอะไรยื่นออกมา
1: ใช่เหมือนเข็มเขาเรียกว่าอวัยวะวางไข่ตัวเมียต้องวางไข่ถูกไหมตัวเมียต้องออกลูกแทงลงไปในดินเพื่อวางไข่ตัวผู้เห็นบนปีกมันไหมเห็นความไม่เหมือนกันของปีก
2: ตั
1: วผู้เป็นมีลายใช่ไหม
2: กลุ่มลายปีก
1: ตัวเมียเรียบเรียบถูกไหม
3: ได้รู้จักกับแมลงหลากหลายชนิดกันแล้วถึงตอนนี้อาจารย์ยุภาจะพาพวกเราไปคุยกับอาจารย์ทัศนีซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นคนแรกกันครับ
4: ผมอยากทราบครับว่าอาจารย์จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่คืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าการเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างที่ทำให้อาจารย์คิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับ
5: ของแมลงกินได้ก็มีหลายชนิดนะคะเราก็ลองหลายๆอย่างเรามาลองหมดแล้วค่ะพวกตั๊กแตนแมลงดาจิ้งหรีดค่ะแต่พวกจิ้งหรีดมันง่ายค่ะลูกมันพอเลี้ยงง่ายค่ะ
4: ก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าโอเคมันเหมาะสมในการเลี้ยง
5: ค่ะ
4: คราวนี้ครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะ
4: ทำไมแมลงต้องอยู่เมืองไทยฮะเมืองนอกเขาเลี้ยงไม่ได้หรอครับ
5: ค่ะเพราะว่าของบ้านเรานะคะในส่วนของดินฟ้าอากาศอะไรนี่มันก็เหมาะสมไหมคะแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของบ้านเรา
1: และในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนเรา
4: ครับ
1: แต่เขาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศมันหน้าหนาวหิมะตกมันก็เลยเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เหมือนทางอีสานเนี่ยค่ะ
0: ผมบอกว่าเมื่อก่อนนะครับร้านแมลงทอดตามข้างทางแม่ผมบอกว่าอย่าไปกินมันฉีดยาฆ่าแมลงอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
5: ค่ะคือตรงนี้ในส่วนของแมลงนะคะอย่างที่เราเลี้ยงนี่ค่ะมันก็จะไม่มียาฆ่าแมลงเลยครับเพราะที่เราเลี้ยงถ้ามันสกปรกอะไรนิดเดียวโดยเฉพาะจิ้งหรีดมันก็จะตายแล้วค่ะ
4: โอ้ตายง่ายนะ
5: ค่ะถ้าเป็นแมลงเลี้ยงตรงนี้ก็จะไม่มีค่ะ
1: แต่คำถามของน้องปาร์คจริงนะแต่จริงในแง่ที่ว่าถ้าเป็นแมลงจากป่าเนาะเพราะแมลงที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีหลากชนิดมากนะคะอย่างถ้าเป็นจิ้งหรีดที่อาจารย์ทัศนีว่าเนี่ยจากฟาร์มจากเลี้ยงไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้ากินแตนหรือกินตัวอื่นที่เป็นเก็บจากป่าเนี่ยก็ต้องระวัง
4: นี่ถ้าเกิดสมมติว่าผมเดินไปที่แผงขายแมลงแล้วมีแมลงเต็มหมดเลยผมจะเลือกกินแมลงอะไรที่จะปลอดภัยสำหรับผมไม่สุดเนี่ยครับ
5: ก็เลือกแมลงที่เราเพาะเลี้ยงจากฟาร์มนี่ค่ะเช่นจิ้งหรีดใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: หรืออย่างของดักแด้หนอนไหมอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะอย่างทางใต้ก็เป็นพวกด้วงสาคู
4: ครับ
5: หรือพวกหนอนรถด่วนเนาะหนอนรถด่วนนะคะ
1: ก็
5: ปลอดภัย
1: แต่หนอนรถด่วนขอเสริมอย่างนี้คือเราเลี้ยงไม่ได้แต่มันมาจากธรรมชาตินะคะแต่หนอนรถด่วนเนี่ยธรรมชาติเขาอยู่ในลำไม้ไผ
4: ่
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็แค่เปิดไม้ไผ่มาแล้วเอาตัวหนอนมา
5: ก็สะอาด
1: แต่ถ้าเทียบกับตั๊กแตนอย่างเงี้ยที่มันบินมาจับตามพืชผลอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาจับเป็นฝูงๆก็อาจจะใช้ยามีการพ่นยาอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องระวังในตัวพวกนี้นะคะที่พ่น
5: คือเขาอาจจะมีการพ่นสารฆ่าแมลงที่พวกพืชผล
1: แล้วตั๊กแตนอ
5: าจจะไปกินก็ได
1: ้เพราะงั้นตรงนี้ก็ระวัง
4: ตอนต้นรายการผมบอกน้องปาไปครับว่าแมลงเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าทำไมมันถึงเป็นอาหารแห่งอนาคต
1: เรื่องนี้นะคะ
4: คร
1: ับ จริงๆการกินแมลงต้องเท้าความไปไกลเลยทุกประเทศกินหมดในอดีตนะคะ
4: ครับ
1: ทุกคนกินหมดแต่ทุกคนลืมไปแล้วนะคะทีนี้แต่ประเทศไทยยังรักษาตรงนี้อยู่นะคะนี่ความว่าอนาคตคืออนาคตเนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้น
4: ครับ
1: ตอนอีกหน่อยก็พยากรณ์ว่าอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยจะมีเป็น 9,000 ล้านจะเยอะมากและอาหารต่างๆแล้วเด
4: ี๋
1: ยวนี้ขาดแคลนเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะขาดแคลนต่างประเทศก็มองตรงจุดนี้กันหมดว่าเอ๊ะเราไม่ได้แล้วเราต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของแมลงที่สามารถกินได้แต่การกินแมลงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ถ้ากินเป็นตัวน้องปาร์คอาจจะไม่อยากจะกินถูกไหมคะเขาก็เลยต้องปรับให้เหมาะกับคนเด็กรุ่นใหม
4: ่
1: อย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนกำลังตื่นตัวเรื่องนี้หมดแต่ประเทศไทยโชคดีซึ่งบอกว่าเรามีฟาร์มที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เราทำมาก่อนตั้ง15ปีแล้วอาจารย์ทัศน์ประเทศอื่นเขาเพิ่งเริ่มไงฮะงั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดเรื่องกินแมลงเนี่ยคนไทยก็จะเฉยๆเพราะว่าเราก็เห็น
4: ก็กินกันอยู่แล้ว
1: อยู่แล้ว
4: ตาม
1: ต่างประเทศเป็นเรื่องตื่นเต้นก็มีบริษัทต่างประเทศเขาก็วันเสาร์ที่อย่างเงี้ยเขาก็เอาแมลงจิ้งหรีดนะคะใส่รถ สวยๆรถเหมือนกับรถขายกาแฟอย่างนี้นะคะแต่เขาเอาจิ้งหรีดมาเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยจะเข้าคิวกันมากินแซนด์วิชแล้วมีจิ้งหรีดหนึ่งตัวเนี่ยจะเข้าคิวกันด้วยความอยากกินจิ้งหรีดมากนี่ประเทศฟินแลนด์อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปเอาจิ้งหรีดเนี่ยค่ะมาเอาผงแล้วมาพัฒนาทำเหมือนกับมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยเป็นข้าวเกรียบอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเบลเยียมในประเทศทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็คุยกันละว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแมลงเยอรมันเนี่ยทุกคนมาหมดแล้วก็ทุกคนก็อยากสั่งซื้อจิ้งหรีดจากเมืองไทย
4: อาหารสัตว์ประเภทหนึ่งฮะที่เป็นจิ้งหรีดอบกรอบอ่ะเขาก็มีบรรจุเป็นกระป๋องเลยฮะมาจากอเมริกาแล้วก็คนเนี่ยก็ไปนิยมไปซื้อของอเมริกามาให้สัตว์เลี้ยงกินจริงๆแล้วซื้อเมืองไทย
1: มาจากเมืองไทยจริงๆแล้วเขาซื้อ
4: เมืองไทย
1: ตัวเมืองไทยแล้วเขาไปอบแล้วก็ส่งมาขายเรา
0: อยากรู้จังเลยครับว่าวิธีเพาะเลี้ยงอะครับมีวิธีเพาะเลี้ยงไงครับผมไม่เคยเห็น
4: สนใจแล้วสิ สนใจแล้วสิ
0: อยากรู้ครับไม่เคยเห็นว่าเขาเพาะเลี้ยงยังไง
3: สำหรับอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอาจารย์ทัศนีบอกว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรามีรังไข่สำหรับให้จิ้งหรีดใช้หลบภัยถาสำหรับใส่น้ำสะอาดและใส่อาหารอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้แล้วครับแต่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันที่หมู่บ้านจิ้งหรีดครับ
1: อันนี้เราถึงแล้วฟาร์มจิ้งหรีดนะคะ
0: โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะครับ
1: มาเจอคุณไพบูลย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะอันนี้คุณไพบูลย์เจ้าของฟาร์มจิ้งหร
2: ี
1: ดคุณหมอค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับอาจารย
6: ์
1: ก็พาน้องปาร์คมาเรียนรู้เรื่องฟาร์มจิ้งหรีดกับคุณน้าไพบูลย์แหละค่ะนะคะน้องปาร์ค
4: มันเหมือนกับที่เราดูกันไหมอ
0: ันนี้ครับผมคุ้นๆครับคุณน้าไพบูลย์อันนี้ใช่แมงสะดิ้งหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับแมงสะดิ้งตัวที่บ้านเขาบางคนเขาก็เรียกตัวขาวแมงขาวจิ้งหรีดขาวส่วนมากเขาจะเรียกแมงสะดิ้งเลย
4: สะดิ้ง
2: ครับ
4: แล้วคราวนี้เวลาเริ่มเลี้ยงครับมันจะมีวิธีการเลี้ยงไงครับ
2: ขั้นตอนแรกอะ
4: ครับ
2: ตอนเยาว์วัยมันจะมีนี่ครับไข่เลยครับหลังจากมันโตเต็มวัยเราก็ลองไข
0: ่นี่ไงไข่ขาวๆเหมือนที่เคย
4: ดูนี่ขาวๆ
2: นี่คือไข่มันครับ
4: ลองไข่ก็คือให้แม่จิ้งหรีดเนี่ยเอามาวางไข่ตรงนี
2: ้หลังจากนั้นเราก็ไปกบให้มันอุณหภูมิมันได้รอมันแตกประมาณแล้วแต่หน้า
4: ครับ
2: หน้าร้อนก็แตกไวหน่อยมัน7วัน8วันถ้าหน้าหนาวก็อยู่ประมาณ 15-20 วันนะอุณหภูมิมันเย็น
4: พอแตกไข่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวอ่อน
2: ตัวอ่อนออกมาตัวเล็ก
4: ๆไอตัวขาวๆเล็กๆนี่ใช่ไหมอันนี้คือเพิ่งออกมาเลย
2: เพิ่งออกเพิ่งบอกครับ
4: วันนึงอายุวันนึง
2: เมื่อเช้านี่เอง
4: เมื่อเช้านี
2: ่แตกเมื่อเช้านี่ออกเมื่อเช้านี่เอง
0: ตัวขาว
2: ตัวขาวมันยังอ่อนยังเยาว์วัยอยู
0: ่
2: อีกประมาณสัก2อาทิตย
0: ์มันถึงจะ
2: เปลี่ยนสีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆ
4: ถ้ายิ่งขาวแสดงว่าเพิ่งออก
2: ค่ะ
4: พอผ่านไประยะนึงสีจะเข้มขึ้น
2: ใช่
1: ร้อนค่ะ
2: ตัวมันก็จะแข็งขึ้น
4: โตขึ้นแล้วพวกนี้กินอาหารเหมือนกับ
2: เหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอน
4: อาหารไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนกันหมด
2: เปลี่ยนเหมือนกันหมด
4: อ่ะเขาพอได้ตัวอ่อนออกมาเรียบร้อยแล้วรอกี่วันฮะถึงจะกลายเป็นพวก
1: น
4: ขนาดนี้ไซส์เน
1: ี่
4: ยฮะ
1: ไซส์
2: นี้ประมาณเดือนนึงครับ
0: แล้วเดือนนึงนี่พร้อมเก็บขายหรือยัง
2: ยังครับยังประมาณ 4-5 วันถึงจะเก็บขายได
4: ้เก็บขายที่45วัน
2: ครับ
4: ใช่ไหมครับแล้วช่วงเก็บขายเนี่ยมันต้องเอามาลองไข่ก่อนหรือยังไงวะ
2: ครับลองไข่ก่อนพร้อมที่จะมันเต็มตัวเต็มใบแล้วพร้อมที่จะลองไข่ไว้ทำพันธุ์ต่อไปทำนั่นต่อไป
4: แสดงว่าไม่มีการขาช่วงเลย
2: ครับ
4: มันจะเก็บขายก็เอามาลองไข่
2: ลองไข่
4: ลองไข่ออกตัวเต็มใบ
2: ครับ
4: ก็ลองไข่
2: ลองไข่
4: ขายตัวเต็มใบ
2: หมุนเวียนครับ
4: หมุนเวียนนี้เลย
2: ครับ
0: ผมเห็นเป็นแผงไข่อะครับมันมีไว้ทำอะไรอะครับ
2: ตัวนี้ไว้สำหรับให้จิ้งหรีดเข้าไปแอบซ่อนตัวไม่ให้มันเห็นกันเวลามันถอดคาบ
0: อ๋อเวลาถอดคาบมันจะกัดก
2: ัน ใช่ครับมันจะลงไปแอบในช่องแผงไข่นี่ไม่ให้มันเห็นกันแล้วมันจะกัดกัน
4: เวลาหลังจากลอกคราบผิวหนังเขาเนี่ยจะอ่
0: อ
4: นก็จะโดนทำร้ายได้ง่ายเขาเลยต้องมีที่ซ่อนตัวพอซ่อนตัวสักระยะหนึ่งผิวหนังเขาจะเริ่มแข็งพอแข็งปุ๊บ
0: ก็จะมีเกราะป้องกัน
4: จะมีเกราะแล้วตูดก็ทำลายไม่ได
1: ้อันนี้เพศอะไรคะ
0: นี่เพศเมียค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะมันมีเข็มอยู่ตรงนี้
1: เข็มวางไข่ตรงนี้ใช่ไหม
4: ใช่ได้ใช่ได
1: ้ค่ะเก่งมากค่ะ
0: ถ้าเป็นเพศผู้ครับเกิดมาแล้วปีกของมันจะเป็นขรุขระเลยหรือเปล่า
2: เป็นขรุขระ
0: ตอนที่มันสร้างปีก
2: ตอนสร้างปีกแล้ว
1: ใช่ม
2: ัน
1: ต้องลอกคราบตอนเกิดยังไม่มีปีก
0: แล้วตอนที่มันสร้างปีกก็เป็นขรุขระเลย
1: ค่ะ
4: อาจารย์ครับผมสงสัยนิดนึงในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ย
3: อุณหภูมิมีผลกับการกำหนดเพศ
1: แต่แมลงมีเรื่องเปลี่ยนเพศเหมือนกันถ้าอาหารไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเพศผู
3: ้
1: เพราะทำไมถึงอาหารไม่สมบูรณ์เป็นเพศผู้น้องปากรู้ไหมไม
0: ่สร้างตัวเมียมันสมบูรณ์บันกว่า
1: ตัวเมียต้องทำหน้าที่อะไรขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะอาหารไม่มีกินลูกออกมาก็ยิ่งไม่มีกินใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นตัวผู้มากกว่าในแมลงนะคะเรื่องอาหาร
3: จะเป็นเรื่องอาหารเป็นหลักนะคะที่พี่บุญครับคือผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาจะไปจับจิ้งหรีดแล้วก็เอามาสู้กันเอามาปั่นกันมันคืออะไรฮะ
2: เอามาปั่นเพื่อเอามากัดกันมา
3: ครับ
2: สู้กัน
3: ครับ
2: เขาก็จับตัวผู้มาแล้วเขาก็ทำอย่างนี
3: ้ครับ
2: แล้วเขาปล่อยลงในอ่างหรือว่าในขันสองตัวให้มันกัดกัน
0: ต่างคนก็ต่าง
2: จับ
0: จิ
2: ้
0: งหรีดของตัวเองมาสู้กัน
2: ใช่ครับ
1: มันเป็นแบบกีฬาของเป็นของเล่นของเด็กพื้นบ้านเขาไม่มีของเล่นเหมือนสมัยนี้ไง
3: ปั๊กเคยปั่นจิ้งหรีดป่ะ
0: เคยครับ
3: ปั่นยังไง
0: ปั่นหนึ่ง
1: เอ้า
2: ทำ
1: ทีนี้เรามาอยู่ตลาดบ้านคำไฮนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูจิ้งหรีดทองดำที่เขาขายเนี่ยค่ะจะให้ลองชิมดูสวัสดีค่ะ
0: พรุ่งนี้ครับคนที่ซื้อไปนี่เขาจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
6: มีหลายเมนูค่ะ
0: ครับผม
6: ไปทอดไปแกงใส่หน่อไม้ส้มก็ได
0: ้
6: เอาไปให้สัตว์ก็ได้นะไปให้ปลามังกรไปให้แก
3: ก็หลายอย่างเลยท
6: ั
3: ้ง
6: คน
1: สัตว์ก็ชอบนะคนก็ชอบเห็นไหมเราแบ่งกันอันนี้ลองชิมไหมคะปลาลองชิมเลย
0: มันก็ถึงเวลาของ
1: คุณใช่ค่ะหนูอยากทานตัวไหน
0: สนใจไหมคะ
3: ปลาลองชิมเลย
1: อ้าวชิม
0: นี่เกิดมาผมไม่เคยกินแมลงทอดเลยนะครับเนี่ย
3: รับปาก
0: เดี๋ยว
1: ทุกคนให้กำลังใจ
0: นี่คืออาหารในอนาคตครับ
1: ใช่ครับ
3: อร่อย
1: ยิ้มด้วยอร่อยมีขนมมาปรับใจน้องปาร์คนะคะลองดู
0: น่ากินจังเลย
3: ต้องกินแล้วกินคาวเสร็จแล้วใช่ไหม
1: เป็นคุกกี
3: ้ต้องกินหวานต่อ
0: เป็นของหวาน
1: ค่ะ
3: ต่อเป็นของหวาน
1: อร่อยไหมคะ
3: อืมหวาน
0: อร่อยครับ
1: อืม
0: อร่อยมาก
1: อืมอันนี้เป็นข้าวเกลียบเนาะลองชิมข้าวเกลียบอันนี้กับอันนั้นอันไหนอร่อยกว่า
0: อันนี้อร่อยกว่า
1: ปาร์คชอบอันนี้อันนี้มันมาจากคริกเก็ตชิปคริกเก็ตคืออะไรปาร์ค
0: อะไรอะครับ
1: จิ้งหรีด
0: จิ้งหรีด
1: จิ้งหรีด
3: เป็นไง
1: ปาร์คทานเนี่ยคือจิ้งหรีดอันนี้ก็เหมือนกันคุกกี้
0: อันนี้ก็จิ้งหรีด
1: จิ้งหรีดเห็นไหมคะก
3: ็
1: มาจากน
3: ี
1: ่เลย
0: ค่ะอร่อยมากครับ
1: อร่อยมากใช่ไหมคะเราค่ะ
3: จิ้งหรีดนี่ดีจริงนะครับอาหารคาวก็ทำได้หลายเมนูแถมยังมาแปรรูปเป็นอาหารหวานได้อีกนี่มันเหมาะสมกับเป็นอาหารแห่งอนาคตจริงๆนะ
1: ใช่คร
0: ับ เห็นโปรตีนสูงด้วย
3: อร่อยไหมปั๊ก
0: อร่อยครับ
1: โปรตีนแทนที่จะได้แป้งก็มีโปรตีน
3: ใครชอบเป็นขนมก็กินขนมไปใครชอบกินเป็นตัวก็กินตัวไปเลย
1: ค่ะ
3: เด็ดจริง
0: ๆเด็ดจริง
3: ๆวันนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์ยุภานะครับอาจารย์ทัศนีนะครับรวมถึงพี่บังออนด้วยนะครับที่แนะนำการเลี้ยงดูรวมถึงการแปรรูปอาหารที่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วอร่อยขนาดน
0: ี้แถมได้ชิมด้วย
3: ได้ทั้งคาวได้ทั้งหวานเลยสุดยอดจริงครบถ้วนเรื่องจิ้งหรีด
0: อาหารอนาคต
3: เป็นยังไงบ้างปาร์คอาหารแห่งอนาคตวันนี้
0: มีโปรตีนสูงแถมหาได้ง่ายในประเทศไทยด้วยครับหมออ้อย
3: ใช่เรามัวไปสนใจอาหารอินเตอร์แต่หารู้ไหมว่ามันแรงที่หาได้ในประเทศไทยนี่แหละมีคุณค่าทางอาหารสูงโปรตีนสูงมากเลยนะปาร์ค
0: ใช่ครับ
3: อีกอย่างนะต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจอยากจะมาลองชิ
0: ม
3: เราคนไทยเนี่ยเคยลองชิมแมลงกันหรือยังครับถ้ายังหาชิมกันเลยนะครับ
0: สำหรับรายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับ
3: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลย
3: ค่ะ
2: ลื้อหมดเลยอ่ะ
4: uh-huh.
2: เหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัว
2: ร์คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเตะอดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านันไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปไปเข้าไปหากันโอ้โหวิ
2: ่โอ
0: ้คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่าไปค
0: ิดถึงลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่
0: เพราะว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอบไป
2: มันไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงนี้ว่างั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเขาก็เกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอ่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอ่ะจริงๆอ่ะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวมันไม้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาแพ้มันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
2: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
2: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราก ันปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช้
1: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
1: เนี่ยแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: เพรา
0: ะว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านป่ะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ต่อไว้ปกติมัน
1: จะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยาแล้วมันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
2: ่ประมาณนี
0: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ดาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กันเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกพอถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่ใช
2: ่
1: ใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่มันโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะ
0: ก
2: ็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอนอ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: หรือวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: รอยต่อ
1: ไม้หลักอ
0: ันนี้เหมือนเอ็นอะนะเหมือนชัดเอ็นเสาเอ็นอะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วอันนี้ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้อ
1: ครั้งเดียวทิ้ง
0: รื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เดือนไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวนี้เราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเนี่ยไว้
2: ค่ะ
0: คือว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: หมุ
0: นยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋ว
1: เดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: ปวกสีมันเลยแต่พัน
2: เ
0: นี่ยเขาจะกำจัดพวกปวกแล้วก็แมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย์
2: ค่ะ
0: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าเนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่มั้ย
0: พอเป็นรูเราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองคุยให้มัน
2: เดี๋ยวได้จริง
0: หมดใหม
2: ่ขอโ
0: ทษเลยนะครับนี่ตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ่ะถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบนี้
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวน
2: อ
0: ะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่อันนี้คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่ใช่แล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้
2: ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนอารมณ์ป้องกัน
0: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการมันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
2: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: อ่ะแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละ เรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้
2: อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: มันจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าสัตว์เลี้ยงแล้วตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวไหมล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: นะใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี้เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันเดียวโอ้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดนึงของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติถ้า MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: ระ
2: ดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมว่าตากฝนไว้
2: ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มาตอนแรกคิดฝนมาแต่มาเลย
0: มาเลยลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์
2: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยป่ะ
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยกมันต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: เคยได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้องฮะตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอล่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอล่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือน
2: คือไม่รูปแบบการซอล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
2: ค
0: ือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอนุนใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจากมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายๆคนอ่ะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าเกินหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ
0: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุนี้มันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี่ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
2: ครับ
0: ไปดูต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ต้องเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้ไว้นึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับ นะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มแม่มาทาเลยตัวพื้นมันเข้มอยู
1: ่ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: นี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางอย่างนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับมาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็

0: เนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนึงนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่
3: It's better than throwing it away.
4: Yeah.
3: Right?
4: Yeah.
3: Okay. So let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Bye bye. Bye.
4: Thank you
3: so much.
4: Thank you.

0: Bye-bye.
1: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
1: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เมสวัสดีครับก้องชนะจากสกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของครับ
1: right here
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้ว
2: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four of
0: them. Wow. So. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah,
2: it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Flower pots, globes, fluffy pots.
0: Wow! You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: See the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
0: uh-huh, yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more, and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกมันว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
0: ที่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
1: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
0: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
1: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักมันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทรโปสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโพสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนนี่อยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
0: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะมันลดน้อยลงไปเรื่อยสาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับโอ2ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็นโอ3ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกับการเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
1: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอย่างแค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์เขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องดีแค่นั้นเอง

0: ผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
1: กรมราชนกเนี่ยก็เราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้าวรัชกาลที่5เนี่ยกับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพงศ์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศิริกุฎพันธ์สิมพชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสิมพชนแค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเป็นพระเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพงศ์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุลพันธ์แล้วถ้าดูในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาจากที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราชนะที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
2: สูงใหญ่ไกลฟ้าสุดปรารถนาทาปาณิธา
1: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาเรื่องทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพระองค์ท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าเอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยก็คือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคีคนไข้ต่างเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านนิยามอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวเลยนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็น

0: นานร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะมาลึกถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่จะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะไปเรื่อยนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
1: การที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเหลืองพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเหลืองน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ 50%เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่า การที่เรากินแกงเลียงนะคะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดนึงค่ะ
2: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมุติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
3: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายได้ทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดนึงหรืออาหารเสริมสักหน่อยนึงแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ๊งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
2: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับ2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่2ครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงอายุเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะอาจจะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นงานเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทยไปอีกขั้นนึงแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะกระวนกระวายละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยานชราหรือมีการสนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆนะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
3: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
2: ต
4: ัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเงี้ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็จะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
5: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
6: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็ว ในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน

0: จะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้นะฮะคือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
1: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
0: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนเขาเรียก30 parts per million หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมาประมาณ 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะเพราะว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
1: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
0: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีสุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
1: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
1: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
2: ไป
3: เออว่า
2: จะเป็นเสียงอย่างว่าจะเงยก็ได้ว่าสำหรับก่อนจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ไปยืนต้นเดียวบ้าน
4: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางกุ่นเนี่ยไปหน้าพยัคฆ์โกรธหน้าพยัคฆ์โกรธอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพยัคฆ์โกรธอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
4: พอดีพยัคฆ์โกรธมันชวนมูไปนะเออ
6: ไปกินเขาต้มปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
4: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
4: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บไหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: ฮะอีเต็มเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปลาพวกคุณ
8: น
5: ี่
8: จะพวกเอิ้นมันยังคงนั่นแหม
9: เพิ่นเอิ้นแล้วเราก็ไป
5: ไปหาปลาบ่
8: โอ้อยากไปอยู่
4: ไปไปย่าสำคัญ
10: แม่ไปบ่ก่อนหนึ่งยี่หลานซื้อบ้านได้ก่อน
5: น้องมาปาง
10: น้องมาปางหรือว่ามันมาโบเรื่องข้าวเดี๋ยวเอาปลาเดี๋ยวไม่ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวมองตากล้องคนอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้าเอาไปสอนด้วย
10: สอนเป็นบ้างไหม
5: สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนน้ำปังค่อยจีเห็ดได
10: ้เนียนมาเนาะ
5: ขัน
10: เบ็ดพร้อม
5: ขันมีดตกเบ็ดปลานี่น้ำปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วตุ้ลได้ตกแง่เลยล่ะ
0: ได้ปลายังล่ะ
5: ได้ปลาคอ
0: ตักโต
5: ห้าโต
0: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
5: เ
0: ล
5: ยเอามาไปเลี้ยงเ
10: ลี้ยงนี่อะไรเนี่ยมาต้ม
0: วะมากินวะ
5: ไปเลี้ยงไปน้ำปลามีดอีกยืนน้ำยืนอง
10: ยัน
5: อัง
8: เป็นยังไงล่ะ
1: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสาปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
11: ธุ์ครับเริ่มจากคำสะพานอันละมากจะกินเบิ้ลเลย
12: จะกินแบบนี้แหละเราเป็นคนกินคนขอนแก่น
11: เรามันจะดีของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
12: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับพี
1: ่ านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พ่อคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับบ้านเท่านั้น

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: มา
1: ถือกันไงวะกลุ่มมาถือก็เอิญเขียนมาล่องมา
3: ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้ว่ะเออเนาะเป็นลูกหลงเ
4: บาดอกลูกเอาเก็บมันลำอ่ะมันอยู่พี
1: ่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บด่านเป็นยังวะเฮ
4: ้ยแม่แม่นี่เขาได้ขี่สิละปลาลาย
5: ปลาลายไปเห็นยัง
1: สุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
4: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
4: มันดีเอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ
4: ่ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปหัวต
4: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
4: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
1: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
1: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกอด
8: เดี๋ยวคอยเนี้ยทอดทอดต่างๆสิหัวไก่โอ้ๆอี
7: พ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆร้าย
8: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ล่ะเนา
8: ะว่าข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวกุ้งได้อ้อนี่ข้างนี้ลําน้ําเนาะว่านี่ห้ามมาแก้จัดการสิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างนี้ล่ะข้างนี้ย่างๆหน่อยนี่ย่างๆ
7: เอา
9: ลงมาแล้วก็มดแดง
7: โอ้ยพี่จะใครผักอ่ะ
9: พี่น่ะมดแดง
7: แดงแดง
6: ก็จะเอาไปแง่กันหลายบ
10: ่เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ําตลาดแต่ยัง
6: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
10: แพงอยู่ดิมันมีชิดละ20บาทเพิ่นติ
6: กิโลละ200
10: จ้า
0: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กํามือแพก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
11: ลาก
12: เลยลาก
11: เลยลากเลยให้ก็ต

0: เป็ดปล่อยพุ่นไหม
1: มันบ่มีแหงเข้า
0: บ่บ่บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
1: โอ้ยบ่เข้าบ่เข้าเลยในระดับนี้ว่ายปลาไข่บุหล่ะบ่เอ้ยบุหล่ะมึงบ่บ่ละมึงปลากันได้บ่ดูกูตายเนี่ย
2: มันจะไม่หันลับว่านักไก่ปลาว่านักกุ้งปลา
0: ถึงได้ถึ
2: งนอนปลาตุ้งนี่เป็นไงนะใช่ไหม
0: ถึงได
2: ้ปลาไหลก็มาล้างใส่ปลา
0: เนี่ยปลาเนี่ยเนี่ยชวดชวดชวดปลาเกิดเสียไปใช่ไหมแดง
2: ก้อยเห็นต้นก้อยไม่ใช่ว่าเอาเสียงนะจะหมดไม่มีพวกคนเดียวก้อยก้อยเนี่ยเห็นไหม
3: อันนี้สีต้มอันนี้สีก้อยมูนันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้กล้วยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
4: ไก่ก็สุกก็ดิบครับ
3: กล้วยใส่หมดแดงกล้วยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบว่า
5: ถ้าแม่บ่กินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้ป้องเด้หน่อยอีสานบ่กินปลาดุบเด้อเพิ่นว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
6: มันตื่นไรบุญ

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่ง

0: ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่พูดยาวตะเดียนคนที่ลูกเคยคอยสมัคร
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บอกคัดค้านใช่ไหมลูกหลานบอกเกิดกระไดได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี่ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซ
2: ี่มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ทั้งมูนมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาสถาน
2: ตำพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู้มาแกตั้งเดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มาจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้แหละต่อสู้มาตั้งมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มาง่มหญ้าแล้วนําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็พากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: สหประชาธรรมชาติที่ไปเบอร์ดีซีแต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหว่าโบเป่าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจอนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเปรี้ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: ไม่ใช่
4: บมือเดียวนึงทหารนับ8กองทัพค่ะ
7: กฎแม่หยัง
4: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
8: ้เอาตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาไถ่ไถ่บ้านยัด
9: บ่ยัดเห็นเขาเหยียบย่ําน้ําใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจึกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไถ่บ้านเจ้าของเหยียบย่ําก็พอแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ําอีกบ่มีที่พึ่งที่อาศัยได
10: ้ฮับปู่ตาต้องบอก
3: มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเออยังได้ขี่รถเบือนเข้ามาพากันไถ่บ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทบ้านมันเถาะ
11: ก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
12: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ติ
11: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แ
13: ม่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีลมหายใจคือกันนั่น
11: เฮาก็ฮักหม่องนี้ล่ะหม่องนี้ต้องหวังว่า
12: อยู่
11: มาก
12: กับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
11: ค่ะ
12: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
11: ีเป็นมีพี่ต้งมีอิงแล้วก็
12: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้เบิดอันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตู่หมู่แม่ก็ว่าซี่แล้วเนาะ
14: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเทพทาโร่ต้นไม้ประจำจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนป่าดงดิบและป่าดิบเขาติดกับทะเลอันดามันมีต้นเทพทาโร่เป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเทพทาโร่เป็นพันไม้สกุลเดียวกับอบเชยเนื้อไม้มีกลิ่นหอมคล้ายกระบูลในภาษาบาลีเรียกว่าเทวทารุนาถคนไทยโดยทั่วไปเรียกกันว่าจวงภาคกลางชาวจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีเรียกเทพทาโร่ภาคใต้เรียกจวงหรือจวงหอมภาคเหนือเรียกจะไข่ต้นจะไข่หอมปัตตานีเรียกมือแดงกะมางิงเทพทาโร่มีถิ่นกำเนิดแถบทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลขึ้นในสภาพดินทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้ง

0: ต้องการน้ำและความชื้นปานกลางในประเทศไทยพบขึ้นอยู่ในป่าดิบและป่าดิบเขาทั่วประเทศพบมากทางภาคใต้เทพทาโรเป็นไม้ยืนต้นสูง 10-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบกิ่งอ่อนเกลี้ยงและมักจะมีคราบขาวเปลือกสีเทาอมเขียวหรือสีน้ำตาลคล้ำแตกเป็นร่องยาวตามลำต้นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามแผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ยาว 7-20 เซนติเมตรปลายแหลมโคนสอบก้านใบเรียวเล็กยาวประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตรดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อนออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่งผลมีลักษณะกลมเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตรสีเขียวปรากฏหลักฐานการใช้ประโยชน์จากต้นเทพทาโรหรือต้นจวงหอมมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยในหนังสือไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงการบูชาจักรรัตนะผู้คนจะแต่งตัวทากระแจจวงจันทร์น้ำมันหอมในอดีตคนไทยนิยมนำไม้เทพทาโรหรือไม้จวงหอมมาทำเครื่องหอมและนิยมนำมาใช้ทำตู้ทำหีบใส่เสื้อผ้ารวมทั้งทำเครื่องเรือนหรือใช้ในการแกะสลักซึ่งจะกันมอดมดปลวกและแมลงต่างๆได้ดี
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปริงทะเล
1: มีปริงทะเลมีอะไรอีก
2: หอย
1: หอยโอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยเม่น
1: หอยเม่น
3: อยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อ่ะอันนี้น้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มพวกเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: 7เนาะ
2: ทีนี้ทําอ่ะ8 2 3 4 5 6 7 8
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรบ้าง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตละเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
2: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
4: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ขาเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
2: เจอลิ้นทะเลสองตัว
1: ไหนอ่ะลิ้นทะเลอยู่ไหน
2: ลิ้นอยู่นู่นครับ
0: เจ้าลิ้นทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่น

0: เรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
1: แต่รู้ไหมไอ้นี่เขาเรียกหอยมระ
2: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
3: ต
2: ั
3: ว
2: นี่เนี่ยเด็กน้อย
3: ม
2: ัน
3: จะปูสีเขียวน่ะจะส่วนใหญ่อ่ะ
2: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดาให้เดา
3: อันนี้ด้วย
2: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแพ้ทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
3: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนขดหิน
0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
4: นี่หอยอะไรคะ
2: ไหน
4: ปิง
2: เออมาดูใกล้ๆมา
4: ว้าวปิง
2: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบหมาเหมือนกันเอามือจับมันอันนี้เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคัมเบอร
4: ์จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
2: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะอื้อเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหางรู้ได้ไงว่ามันหัว
5: ม
2: ัน
5: เล
2: ็
5: กกว
2: ่
5: าม
2: ันเล็กกว่าม
5: ีรูตรง
2: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ป่ะปิงทะเลกินอะไร
5: ก
2: ิน
5: หญ
2: ้
5: าก
2: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไร
5: ปลาก
2: ินปลาก็ไม่ใช่
4: ก
2: ิน
4: หอย
2: กิน
4: หิน
2: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
4: กินน้ำกินทราย
2: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงก์ตอนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
4: ก็ปล่อยออกมา
2: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
4: ผิ
2: วปริงมันจะมีเป็นขนๆเหมือนขนใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้นี่เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
5: จะ
2: นี่ลองจับมันดู
5: จับบีบ
2: เลย
5: ถ้าบีบมันจะเป
2: ็
5: น
2: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูเอ้าดีดังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
4: ที่
2: ไ
4: หน
2: ผ
4: ม
2: เออเห็นไหมไม่กัด
0: ปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
4: อาจารย์บอยค่ะ
2: ครับผมเจออะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรอนี่ใช่ไหมใจเย็นลูก
4: นะ
2: ขาผมดูใกล้ๆสิ
4: อาจารย์
2: ลองเดาสิว่าอะไร
4: เละกุ้ง
2: อันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
4: ปู
2: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโอ้อันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสวิงจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เองนะเจอเปล่า
4: เจอ
2: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอ๊บได้ไหมปู
4: ไปไหนแล้วปูแล้ว
2: เอ๊บเจอยังอุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
4: เห
2: ็นหอยไหมลูก
4: มา
2: เต็มเลย
4: ใช้แบบนี้
2: นี่อยู่นี่
4: ต้องใช้แบบนี
2: ้โน่นไปโน่นแล้วสองตัวเลยเร็ว

0: ริ่มวางเบาแล้วนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ตัวนึงนี่ระวังระวังใหญ่ใช้มือสวิงสวิง
1: สวิงสวิง
0: สวิงสวิง
2: พี่เปิดให
0: ้
2: นะ
0: อ่ะช้อนจับเหมือนจับปลา
2: พร้อมย
0: ัง เอานะหนึ่งสองฮึบ
2: น
0: ี่อ
2: ยู่ตรงฝั่งที่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห
0: ็
2: น
0: เปล่
2: า
0: เฮ้ยนี่นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ย
2: นี่นี่ตัวนึง
0: นี่นี่นี่
2: ไปแล้ว
0: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นี่นี่นี่นี่เจ๋ง
1: จ
0: ับ
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: จับยังไงได้ไหมได้ไหม
1: หนีไปแล้วเฮ้ยนั่น
2: เฮ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นเปล่าเห็นเปล่า
3: น่ะน่ะน่ะใต้คนนี้น่ะเห็นไหม
1: เห็นไหมมันหนีเข้าไปในน้ำเห็นไหมเห็นไหม
3: ดินมาดูเนี่ยเนี่ย
0: จับไว้เข้าไปเข้าไป
2: เข้าไปก่อนเข้าไปก่อน
1: แต่มันไม่ยอมเดิน
0: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
3: ปูม้า
0: โน่
3: ปูใบ
0: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกร่องงอจิ๋งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
1: ขา
3: ขาหลังขาหลังขาหลัง
4: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจออ่ะถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิกแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
5: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
0: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
1: เจอปริง
0: เจอปริงเป็นไง
1: เยอะมากเลย
0: เหรออ
1: ยู่ใต้ก้อนหิน
0: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหนีกุ้งเห็นปะ
1: ผมได้กุ้งแต่ขอได้กุ้งตัวใหญ
0: ่มีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: ม
0: ีอะไรมาขวดอีก
1: ดาว
0: นี่อันนี
1: ้เออ
0: น
1: ี
0: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่นี่นี่นี
1: ่ภาคทะเลด้วย
0: อะไรไหนไหนตัวไหนปู
1: แล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
0: ปูเรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
1: ใช่เออนะใช้สวิง
3: จริงน่ารัก
1: ใช้สวิงจับ
3: สวิง
1: แล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่นลง
3: ทำไม
1: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับ
3: เป็นมิด
1: ส่วนตัวนี
3: ้เป็นตัวที่เป็นมิด
1: เจอตรงน้ำ
3: จ
1: ับตรงแอ่งน้ำแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
6: เว้อมันก็มาเว้อพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
1: มันเข้าไปซ่อนในใต้ต้นเท้าผมด้วย
0: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถ้าสองตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
1: กินได้ตัวนี้กินไม่ได้
6: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
1: ินได
0: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
1: อาจารย์บอยบอกแล้ว
6: สีสวย
0: อย่าไปบอกเพื่อน
6: แปลว่ามีพิษ
0: สีสวยกินไม่ได้
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
3: แล้วมันเห็น
0: ก็ส่วนนึงแต่เราสังเกต
6: กับฟองสบู่ด้วยนะครับน
1: ี่
0: ใช่แล้ว
1: เท้า
0: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
1: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบ
0: สังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
1: แหลม
0: นะ
1: ถ้าเป็นแบบใบพายจะกินได
0: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้อันนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะทัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
1: เป็นลวดลายที่สวยงาม
0: ลวดลายที่สวยงามไหมก้ามเห็นไหมก้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
1: ก้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาปูเสฉวนมันมีพิษไหม
0: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
3: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
0: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
5: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
0: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นไหมทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าไปอย่ารีบอย่ารีบ

0: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอเริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: อยู่กับที่นะ
2: คุณครูไม่โดนเหรอ
3: ถ้ามาใกล้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว
2: คุณครูไม่โดน
3: ครับฮะ
2: คุณครูไม่ใส่ในน
3: ี้ทำไมถึงไม่โดน
2: มันจะมีน้ำหน่อยนะ
3: เดี๋ยวนี่วิธีการเดี๋ยวอ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
2: ่
3: มีใครเคยโดนตำไหม
2: ไม่เคยคร
3: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
2: พิษนะ
3: มีพิษไหมเอ่งเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
2: มีบางชนิดนะ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันรอบโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที
2: ่
3: ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นมาว่ามันอ่ะมันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
0: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
3: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
2: ปีมิลเหรอ
3: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
2: งั้นอันนี้ก
3: ็กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่
2: จะม
3: ีชิ้นละแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นมั้ยเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดมั้ยว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้ใช่มั้ยฮะคิดมั้ยว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วก้อนเนี้ยพลิกได้มั้ยเอ้ยเราเอ้ยไปแล้วก็ครับนี่ดูซิมีอะไรมั้ยเจออะไรไหม
2: เจออ
3: ะไรบ้างลองดูสิ
2: อ
3: ันนี้พวกนี้ที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าพวกฟองน้ำก็เรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกอะโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูว่ามันเหมือนเป็นหนังๆอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยและส่วนอันนี
2: ้ก
3: ระเป๋าหนังใช่ไหมไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านก็ไปกินกันนะ
2: กินเหรอคะ
3: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาอะครูดกินสาหร่ายในภาพบอกเน
2: า
3: ะ
2: คือจากพื้นหินใช
3: ่
2: ไหมคะ
3: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช
2: ่ที
3: น
2: ี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
3: ถูกต้อง
2: เพื่อพรางตัว
3: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
2: ชายทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากมาก
4: ก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
2: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
5: น่าจะเป็นโกบครับ
3: ฮะโกบนี่
5: ใช่
3: ค่ะแบมือมาแบมือมาน
2: ี่คืออะไรอ
3: ่ะอันนี้คือพวกปู
2: พวกไหน
3: มีไหมรู้สึกไงตอนมันเดิน
2: นี่ครูไหมมาของ
3: ลองอ่านระวังแม่เดี๋ยวระวังรอง
2: ระวัง
6: ขอหน่อยสนุกเรียน
7: ใครเขาซื้อ2-3 ตัวเลย

0: คุณขายมอเตอร์ไซค์มาก
1: เอาละตรงนี้มีแล้วมั้ย
2: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
1: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
3: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหน
1: เ
3: ข
1: ีย
3: นอาณาเขต
1: อัน
3: ไหน
1: โอเคเดี๋ยวครู
3: แบ่งกันไม่ได้
1: เขียนว่าเราเจออะไรมั่งที่ว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
3: ปริ งตรงนี้
1: เช่นเจอปริงกับเขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกันช่วยกัน
2: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
1: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
2: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
4: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
5: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยกัน
2: ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูก

0: าวที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่ตาวมันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมด
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: หมดเลย
2: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างค่ะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลืออ ันนี้สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวดำๆหน่อยม้วนใหม่นี้เลย
3: เหนียว
1: เหนียวเนาะ
4: ตรงนี
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
1: แก่ไหมแม
5: ่บอแก้พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังนี้อยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
5: า
1: ะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
1: จ้
5: ะเอานี่ดีกว่านะ
1: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังจ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกพิษลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
1: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกิน

ายถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
1: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านะนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่อัน
0: ทีละน้อยอันทีละน้อย
1: อันทีละน้อยเพรา
0: ะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เ
0: ล
2: ย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้ พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อ

0: ของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
1: ได้ได
0: ้ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
1: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
3: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะ
0: ตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
4: ่
0: อ
4: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
4: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
4: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
4: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
4: ใช่
0: นี่ก็ใช
4: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
4: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
4: ยังโตไม่ได้
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
4: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
4: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็ขายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไป

0: ้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: ไหมเนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มัน
1: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเน
1: า
0: ะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ใช
0: ่ฮะโอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปโรยไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่หม้อแกงด้วย
0: โอ้
3: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสต่อไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามผมปีแม่
2: เออตามผมปีก่อนตามหมดปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้สาวออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกสาวสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกสาวเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อๆแม่ๆบ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะแบกต้นไม้ประจำจังหวัดสระบุรีตะแบกเป็นพันไม้ในป่าเบญจพรรณชื้นป่าดงดิบชุ่มชื้นป่าน้ำท่วมตามท้องนาสูงจากระดับน้ำทะเล 20-300 เมตรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่นที่ราชบุรีและตราดเรียกตะแบกไข่นครราชสีมาเรียกตะแบกนาลำปางเรียกเปื้อยต้องเปื่อยนาภาคใต้ที่ยะลาปัตตานีเรียกบางอตะมะกอส่วนที่นราธิวาสเรียกบางอยามูตะแบกมีโคนต้นเป็นภูพรเปลือกเรียบเป็นมันสีเทาอมขาวหรือเทาอ่อนมีรอยแผลเป็นดวงตลอดลำต้นคือแตกล่อนเป็นหลุมตื้นใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยแผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอกกว้าง 5-8 เซนติเมตรยาว 12-20 เซนติเมตรปลายใบมนเป็นติ่งแหลมเล็กโคนใบสอบมนขอบใบม้วนขึ้นใบอ่อนสีออกแดงตะแบกจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนออกดอกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่งดอกตูมรูปคล้ายลูกข่า

0: มีจุกสั้นๆที่ยอดกลีบเลี้ยงมีสันนูนพาดตามยาวมีกลีบดอก6กลีบดอกตะแบกเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-3.6 เซนติเมตรมีเกสรตัวผู้จำนวนมากดอกมีสีม่วงผูแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวผลมีลักษณะเป็นรูปหรี่หรือรูปไข่มีขนาดยาวประมาณ 1.3-1.7 เซนติเมตรกว้าง 0.8-1 เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกออกเป็น6ซีกเมล็ดมีขนาดเล็กมีปีกโค้งทางด้านบน1ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดต้นตะแบกมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นยาเปลือกใช้ปรุงเป็นยาแก้บิดท้องร่วงลงแดงแก้ถูกยาพิษและมูกเลือดรากต้มเป็นยาแก้ปวดเมื่อมีไข้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กีและเสาชัยพี่น้องชาวม้งที่ภายนอกอาจจะดูเป็นเพียงแค่พี่น้องธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่กลับมีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่งผลให้พวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อพี่น้องจนต้องถูกตัดสินให้เป็นนักโทษประหารที่มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายวันนี้เขาทั้งคู่ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาที่ต้องทดสอบสายสัมพันธ์พี่น้องจนเกือบจะต้องตายเป็นอย่างไรร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เล่ากี่และพี่เสาชัยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันสบายๆเลยแต่อย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองคนนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าต้องลุ้นกับคำว่านักโทษประหารมาคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนฮะซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับซึ่งจะสมมุติว่าอย่างเพื่อนๆเงี้ยฮะเขาก็มาชักชวนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปยุ่งกับเขาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็พลาดเงี้ยฮะพลาดแล้วแบบว่าเอาของของเขาไปหายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจับไปอยู่ฝั่งโน้น
0: คร
2: ับผมแล้วก็ได้โทรเรียกให้พี่ชายมาช่วยเคลียร์อะไรเงี้ย
0: ของที่ว่านี้ก็คือ
2: ยาบ้านะฮะ
0: พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมียนมาเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงให้เพื่อนมาหาพี่เล่ากี่ทำไมนึกถึงพี่ชายคนนี้
2: อ๋อเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนผู้ปกครองของผมอะตอนนั้นซึ่งเขาก็เหมือนพ่อหรือว่าเป็นคนที่ดูแลผมอยู่ผมอยู่กับเขาตอนนั้นฮะ
0: แล้วพอวินาทีที่พี่ชายพี่เล่ากี่รู้ว่าน้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกคือมันโกรธน้องหรือว่าสงสารน้อง
3: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาก่อน
0: แล้วตอนนั้นวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาได้นี
3: ่ถนนเขาไม่เอายังไงอะเขาบอกว่าต้องมีเงินมาถ่ายเท่านั้นอะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเอาไปทำสูญหายเขาว่าเราอาจจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยเอาของเขาไปขายแล้วได้ตังค์มาแล้วไม่เอามาส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย
4: เป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่ต้องไปใช้เขา
3: ประมาณ300,000ได้ไหม
2: 200,000
3: กว่า
2: ครับ
0: 200,000กว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
3: เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
0: ก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย
3: ไม่น้อยครับ
0: ค่ะเราไม่มีเงินที่จะไปใช้
3: ไม่มีหรอกครับ
2: ไม่มีเยอะ
4: แล้วพี่จะไปหามาจากไหน200,000กว่า
3: ผมก็หาไม่ได้แล้วเราเจรจากันอยู่เป็นวันอะคุยกันเป็นวันคุยไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
3: สุดท้ายก็เราก็ต้องคุยกันผมก็บอกเขาว่าก็ในเมื่อเขาทำของหายไปแล้วก็ต้องครัวจะให้โอกาสเขาไปแก้ตัวอยากได้ทำแล้วก็ชดใช้ของเก่าไปด้วย
4: สุดท้ายแล้วเป็นไงเขายอมไหมฮะ
3: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าจะแก้ตัวเอาอย่างนี้เขาอายุยังน้อยเกินไปถ้าแกทำต่อก็จะเกิดมันสูญหายขึ้นมาอีกก็จะจมไปเรื่อยๆเพราะคนรับชมเกมน้อยเกินไปไม่มีคนรอบครอบ
4: อ๋ออ
3: ย่างนี้ครับ
4: ครับ
3: มันจะจมไปเรื่อยๆมันจะแก้ไม่ได้อีกเอางี้เขาว่าถ้าว่าพี่สามารถทำได้นะพี่ผมให้เลยจะทำเท่าไหร่เอาไปเอาไหมเขาถามอย่างนี้ตอนแรกก็ลังเลนะครับว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับเราไม่เคยอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
4: พัวพัน
3: กับเรื่องพวกนี
0: ้
3: ไม่เคยคิดเพราะเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จำใจอะครับมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะหนีเลี่ยงได้เลยครับต้องเข้าไปทำเหตุผลมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
4: ก่อนหน้านี้พี่ทำอาชีพอะไร
3: เป็นพนักงานฝ่ายขายครับหน่วยขาย
4: ครับแล้ววันที่เราจะต้องไปช่วยน้องเรานึกถึงอาชีพการงานที่เราทำอยู่ปกติไหม
3: ก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับเราต้อง
4: เอาชีวิตน้องไว้ก่อนเป็นอันดับแรก
3: ถูกต้องครับ
4: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
2: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
4: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
2: ครับผมฮะ
4: เพราะคนนี้เป็นเหมือนพ่อพี่เลย
2: ครับ
4: เสมือนอ๋อมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาเราฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเราปลอดภัยสุดถ้าคนนี้มาม ันต้องมีทางออกให้เราอะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเอาพี่ชายเราเข้ามาเอาอย่างนี้มันคงไม่รู้สึกนะตอนนั้นแต่วันที่ทางนู้นเขาเสนอว่างั้นก็เป็นพี่นี่แหละที่ต้องเป็นคนดูแลเรื่องไปเดินยาแทนเพื่อมาไถ่เรา แล้วพี่เขาดันตอบตกลงเพื่อช่วยเราพี่รู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกันฮะ
4: ไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่ง
2: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะวันนี้2ท่านค่ะก็จะเป็นตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะท่านแรกคุณดั่งธนครหรือคุณอัครินทร์ปูรีเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคะเข้าออกเรือนจำไม่น้อยกว่า7ครั้งปัจจุบันชีวิตพลิกผันนะคะหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้รับโอกาสจากสังคมและอีกท่านนึงค่ะเป็นตัวแทนของคู่พี่น้องนะคะลูกสาวคนสวยของพี่เอชัยยามิตรชัยน้องแป้งพรพัชนกนิตรชัยค่ะน้องแป้งมีน้องชายอยู่1คนเขารักและผูกพันกันมากวันนี้น่าจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะพี่รังก่อนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงเป็นพี่แล้วมีน้องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราต้องไปช่วยอะค่ะ
1: โดยความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าชั่วโมงนั้นมันคิดไม่ทันหรอกด้วยอายุอะไรเงี้ยมันต้องช่วยอยู่แล้วช่วยน้องอยู่แล้วเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมถูกจับเนี่ยพี่สาวผมก็ช่วยแต่พอมันถูกจับบ่อยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพอมาถึงกระบวนการนึงพี่สาวก็คิดว่าผมอาจจะต้องรับผิดเพราะเขาอยากผมเป็นคนดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยในชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันคงคิดไม่ทันเราต้องคิดว่าต้องช่วยน้องออกมาก่อนอ่ะอาจจะหลงผิดในการกลับไปขายยาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงิน 200,000 ใช่ไหมฮะเราจะไปหายิ้มจากไหนอะไรจากไหนมันมืด8ด้านอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักถูกไหมฮะสายใยอะไรแบบนี้มันทำให้หลงผิดแบบนี้ได้ครับ
5: ถ้าเป็นในครอบครัวของแป้งเนี้ยเหมือนเราจะอยู่กับน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราอะตลอดเวลาคือหนูย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยอะไรด้วยแล้วพอมีน้องชายเวลาที่อาจแค่เขาทำผิดนิดนึงหรือว่าใครมาแกล้งเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นพี่อะใช่เราช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่ณวินาทีนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเข้ามาในแง่ของพี่สาวแน่นอนว่าช่วย 100% ค่ะแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องทำแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขายังมีความคิดที่จะทำผิดอยู่แบบนี้หนูก็จะพูดกับเขาว่าก็ยังมีพี่อ่ะที่คอยซัพพอร์ตทางความรู้สึกกับประสบการณ์ที่แชมป์เจอหรืออะไรเจออ่ะก็รู้ว่าพี่ไม่ทิ้งแชมป์หรอกแต่ว่าให้เขาได้ไปเติบโตด้วยตัวเองคือให้เขาเผชิญกับสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วณตอนนั้นก็ต้องช่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยสำหรับแป้งนะคะ
4: มันเป็นสิ่งแรกที่เราตัดสินใจอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกับเราคือผมชอบคำพูดของคุณหลังมากที่เขาพูดว่ามันไม่ต้องคิดแล้วณเวลานั้นคือยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเรายังช่วยเลยและนี่คือภาษาอะไรกับสายเลือดเดียวกันอ่ะมันไม่ทันได้คิดแหละก็เลยเข้าใจพี่เล่ากี่ว่าเฮ้ยแล้วนี่คือหนักอาจจะหนักกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะพวกเราคือพี่น้อง
0: อ
4: ันนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ด้วยดังนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีออปชันเดียวคือต้องช่วย
0: ค่ะทีนี้พอใช้นี่หมด3เดือนมันก็น่าจะจบมันก็น่าจะเลิก
4: ครับ
0: ค่ะทำไมมันยังไปต่อคะ
3: การที่เรางานที่มันเดินไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดลำบาก
2: ขึ้นหลังเสียแล้วลงยากครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาบังคับเราหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าความโลภของคนนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถหยุดได้อะไรเงี้ย
0: ค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เล่ากี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอยากจะไปช่วยน้องชายแต่สุดท้ายแล้วค่ะทำให้พี่น้องไม่สามารถจะออกจากวังวนนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครค่ะ
6: เราคุยกันหลายต่อหลายครั้งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่เคยเป็นไปได้สักครั้งหนึ่งนั่นพี่ชายทั้งสองของผมครับคนที่ถือกระเป๋ามีสินค้าพิเศษข้างในนั้นน่ะพี่พงษ์พี่ชายคนรองส่วนคนที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนั่นพี่เล่ากี่ครับพี่ชายคนโตด้วยความโลภทำให้ผมต้องเข้ามาพัวพันอยู่กับยาเสพติดแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการที่พี่ทั้งสองคนรักน้องช่วยเหลือน้อง จนตัวเองต้องลำบาก

0: ้องเป็นคนผิดของสังคมเป็นคนผิดของกฎหมายบ้านเมืองผมขอโทษนะที่พาพวกพี่เข้ามาเสี่ยงด้วย
1: ก็รู้ตัวเองนี่ยังไงก็อย่าให้เสียเรื่องกันแล้วกันล่ะ
2: แต่ผิดมากเสาแต่พี่ไม่ช่วยน้องแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ
0: มันจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่ผมสัญญา
1: เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้ว

0: ขนมน่ะครบใช่ไหม
1: เอา
0: ชัว
1: ของก็ได้แล้วเงินน่ะผมขอร้องนะว่าครั้งเนี้ยผมขอเป็นครั้งสุดท้าย
2: แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริง
3: ๆให้ตำรวจ
4: เฮ้ย
3: เฮ้ย
4: อะไร
3: เฮ้ย
4: ไปเลย
3: นั่งลง
2: ในที่สุดมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับ
5: แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้อ่ะ

จากความผิดที่จำเลยทั้ง3ได้ร่วมกระทำในหลายกรรมหลายวาระศาลฎีกามีคำสั่งให้พิพากษาประหารชีวิต

0: 이 마음 온갖 합의 이유가 나 이유가 나
1: ศพลูกชายทั้งสามของแม่ต้องถูกส่งกลับไปบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
0: ผมขอโทษพี่ขอโทษแม
2: ่ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ไหมคะวันที่ถูกจับ
3: ก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำแบบนี้
4: เหมือนในละครไหมที่สิ่งแรกที่เราทำเลยคือขอโทษพี่ๆอย่างเดียว
3: ครับผม
4: วันแรกเลยอ่ะของการที่จะต้องเข้าเรือนจำเห็นว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
5: วันแรกเข้าไปอยู่ด้วยกันครับ
4: ครับ
5: อยู่ด้วยกันเข้าไปพอเข้าไปคืนแรกเราจะนอนด้วยกันครับเพราะว่าเราไปเย็นมากแล้วก็แดนที่เราต้องเข้าไปอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วเราต้องไปนอนแดนชั่วคราว
4: ครับ
5: ครับเป็นนอนด้วยกัน
4: อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้น
5: หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็เข้าไปในแดนที่เราต้องไปอยู่จริงๆก็ต้องแยกกัน
4: คือแล้วพี่อยู่กับใครฮะ
5: ผมอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับคู่คดีอีกคนนึง
2: สภาพความเป็นอยู่
5: ไอ้อัดมากครับนอนเสียบกันอย่างนี้ครับแบบนอนแบบหัวหางกันอ่ะเขานอนแบบเท้าเสียบเราอย่างนี้เราก็เสียบเขาอย่างนี้เรานอน
4: อ๋อคือนอนไขว้เหมือนหวีเลยอย่างนี้เหรอ
5: ถูกต้องครับ
4: คือนี่คือขาของเรานี่คือขาของเขา
5: ขาของเขาอย่างนี
4: ้โอ้โหแออัดขนาดนั้นเลยครับ
5: ถูกต้องครับนอนไม่หลับ
2: ค่ะ
5: พลิกเราเขาพลิกเราก็ตื่นอ่ะเราพลิกเขาก็ตื่น
4: สุดท้ายแล้วพี่น้องทั้งสามคนก็ได้มาอยู่รวมกัน
5: อยู่รวมกันตอนที่เราตัดสินประหารชีวิตแล้วก็
4: มาบางขวาง
5: มันอุ่นใจอะครับคือการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่สบายอะไรไงก็ดูแลกันได้มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน
4: กี่ปีจนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกัน
5: 4ปี
2: ทีนี้พอศาลพิพากษาประหารชีวิต

0: ในละครเนี่ยเหมือนพี่จะบอกว่าถ้าเราถูกทหารแล้วศพ3ศพส่งไปถึงหน้าบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
1: ครับ
0: ตอนนั้นคือคิดอย่างนี้เลย
1: ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาประหารนักโทษไป2คนช่วงปี52ที่จริงช่วงนั้นน่ะคิวของผมนี่มันก่อน2คนนั้น
2: อ้าว
1: ครับก่อนเขาอีกนะครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงโดนก่อนผมครับทีนี้ก็เขาโดนประหารปั๊บก็มีข่าวเยอะแยะไปหมดทั้งทีวีทั้งอะไรออกกันว่าจะประหารชีวิตนักโทษ32คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประหารไป2คนเนี่ยยังเหลืออีก 3-4 คนที่ทยอยจะต้องทยอยประหารให้หมดอะไรเงี้ยก็คิวต่อไปก็คือคิวของพวกเรานี่แหละเครียดมากจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านอนกลางคืนเนี่ยเราแบบเรานอนเหมือนมันไม่ติดพื้นเหมือนกับว่าเราลอยจากที่นอนประมาณหนึ่งคืบนอนตัวเกรงลอยมาหนึ่งคืบนอนไม่หลับอยู่โอ้ยประมาณ3อาทิตย
0: ์
1: 3อาทิตย์นี่มันทำให้เราแบบถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับ
2: แล้วพี่สาวพอรู้ว่าโดนประหารชีวิตแล้วคิวหน้าต้องเป็นเราคิดเหมือนพี่เล่ากี่ไหม
3: ก็เหมือนกัน
0: คิดถึงแม่
3: ครับผมคิดถึงแม่
2: แล้วถามได้ไหมขอโทษนะที่ต้องถามคำถามนี
0: ้
2: พี่รู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันโดนคดีประหารชีวิตแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นเพราะเรา
3: ก็รู้สึกเสียใจ

0: การรอรับโทษประหารนะคะทางผู้คุมเขาจะไม่บอกล่วงหน้า
1: ไม่บอกครับ
0: ค่ะ
1: ไม่บอกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันคือการลุ้นถูกไหมคะ
1: ครับแต่ละมันคือการลุ้นครับเราก็จะลุ้นว่าช่วงเวลา4:05ถึง4:30เนี่ยจะมาเปิดประตูไหมลุ้นอยู่แค่นั้นจะมีเสียงกุญแจเนี่ยจะมีเสียงถอดกลอนประตูจะมีเสียงกุญแจเดินเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าต้องคนต้องฟังเสียงนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเสียงช่วงเวลานี้นี่เขาจะไม่มาเปิดง่ายๆจะไม่มาเปิดพร่ำเพื่อนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆอย่างเช่นว่านักโทษออกศาลกลับมาเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดให้นักโทษเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาเปิดนักเจ้าหน้าที่จะไม่มาเปิดเลย
2: คือจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกวัน
1: เป็นได้ทุกวันเราก็ต้องลุ้นทุกวันวันว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เสาลุ้นไหมคะ
3: ก็ลุ้นครับผม
0: ลุ้นทุกวันแบบพี่
3: ครับผ
0: มไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ค่ะมาคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะคุยกับน้องแป้งนะคะถ้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแบบพี่น้องคู่นี้ค่ะแป้งคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคะ
4: ตัวหนูว่าเป็นคนรักครอบครัวมากมันจะรู้สึกผิดไปหมดรู้สึกว่าเอ้ยห่วงไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเราทำผิดเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะมันเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกับถ้าหนูได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะมันก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็คงจะลุ้นเหมือนกับเขาว่าแบบรอว่าวันไหนจะมาพาฉันไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าทำ
2: หลังนะครับ จะต้องมีพี่น้องอยู่ด้วยกันในนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
5: ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดนะฮะแต่ว่าในกระบวนการที่อยู่ถึง4ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดได้มันก็เป็นเหตุเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกันแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในมันจะทำใจได้คนคุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ยมันจะทำใจได้เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หลายอย่างมันต้องปรับเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสิ่งที่พี่ทั้งสองคนเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในความลำบากที่ยังไม่ได้ครบล่ะ

0: ถ้าครบเนี่ยมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองนะฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ได้เวลาพูดมันดูสวยงามนะกินข้าวแดงมันกลืนไม่ลงนะกับข้าวเนี่ยมันกลืนไม่ลงนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่กินในลักษณะกระบวนการความคิดที่เพิ่งถูกจับเข้าไปแล้วฟุ้งซ่านนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรฉันจะอยู่ยังไงนี่ดีนะพี่เข้าไปยุคนั้นที่มีแค่2แดนถ้ามีแบบ6แดนพี่6คนแยกกันหมดเลยเพราะเขาจะไม่ให้พี่น้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่กรณีไม่ให้อยู่ด้วยกันและในยุคหลังๆดีหน่อยฮะโทษประหารนี่ก็เริ่มบอกว่าเวลาตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติจะต้องฎีกามันจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ได้ว่ามันหดหู่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบพี่เนี่ยคือบ้านในเรือนจำเยอะผมเจอเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาผมเกือบไหลตอนที่ดูตอนตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ล้มลงเนี่ยคือผมผ่านสถานการณ์แบบนี้เยอะมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่โดนตัดสินประหารแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เสียสติหลายคนพี่ก็คงเคยเจอใช่ไหมฮะ
1: ชีวิตในเรือนจำตอนนั้นเนี่ยมันคือหมดความหวังไปเลยไหมคะ
2: หมดความหวังเลยครับเพราะว่าศาลชั้นฎีกาเขาตัดสินมาแล้วครับว่าให้ประหารชีวิตสถานเดียว
1: ยังไงก็โดนแน่ๆ
2: ครับผมก็หลังจากศาลตัดสินประหารชีวิตเสร็จอีก1อาทิตย์ก็จะมีใบเด็ดขาดมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเราเนี่ยถูกจงจำมาแล้ว 3,000 กว่าวันแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของเรือนจำขังเอาไว้จนกว่าจะประหารชีวิต
1: ท่ามกลางความสิ้นหวังของ3พี่น้องนะคะแต่แล้วค่ะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำอย่างไรติดตามชมจากละครค่ะ
3: ที่ในเรือนจำท่ามกลางความหมดอาลัยตายอยากมีพี่เล่ากี่คนเดียวนี่แหละครับที่ไม่เคยหมดหวังแกคอยนั่งขัดโซ่ตรวนทุกวันทุกวันเพื่อไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเหมือนการขัดโซ่ตรวนเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจแกสงบเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
4: เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วนักโทษชายแสงสุรีมณีรัตนาถึงเวลาแล
5: ้วชิโมอิสรภาพมาถึงแล้วอิสรภาพ
4: เดี๋ยวผมพยุงคุณไปเองทำใจดีๆไป
5: อิสรภาพ
6: ไปดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม
5: ่เมื่อไรจะถึงคิวเราก็ไม่รู้อ่ะ
6: ฟงขัดตรวนซะ
5: จะเช็ดไปทำไมวะพี่ยังไงเราก็ต้องตายอ่ะ
7: ตอนนี้เรายังไม่ตายไงโซ่เป็นสนิมอ่ะเราอาจจะตายอย่างทรมานก่อนถึงเวลาเว้ยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกนานดูแลมันให้ดีถ้าเราจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างปกติทำใจให้สงบสุขให้ได้พง
3: พี่เล่ากี่แกคอยบอกตลอดแล้วครับว่าการขัดโซ่ตรวนเป็นเหมือนการขัดเกลาจิตใจผมได้เข้าใจมันจริงๆก็วันนี้แหละครับ
6: ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพยายามอยู่ไปเพื่ออะไรก็ให้นึกถึงว่าอยู่เพื่อเนี่ย
3: เนี่ยภาษาม้งแปลว่าแม่ครับพวกเราทุกคนรู้ดี ว่าเนี่ยแกชอบการใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เนี่ยแกอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุงแกอดทนมากครับที่ต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเชียงรายกรุงเทพตั้งแต่พวกเราโดนจับขึ้นศาลแล้วก็มาอยู่ที่นี
8: ่แนวจงเปีย
9: แนวจงเป็นยังไงกันบ้างลูก
8: เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพวกผมกับน้องๆอยู่กันสบายดี
3: ฉันขอโทษนะเนี่ยที่ต้องพาพี่ๆมาอยู่ที่นี
9: ่ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆพงเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้หรือยัง
8: พยายามครับเนี่ยแล้วจีเป็นไงบ้างเนี่ย
9: พ่อแกน่ะเหรอก็เรื่อยๆตามวัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ดูแลรักษาทุกคนได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ลูกสาวแกด้วยเล่ากี
8: ขอบคุณมากครับเนี่ยผมสัญญาผมจะพยายามหารายได้ส่งไปให้เนี่ยให้ได้นะครับ
9: แกก็เพ้อเจ้อแกอยู่ในนี้แกจะทำอะไรได้อดทนนะทุกคนเรากี่เป็นที่พึ่งให้น้องๆทำตัวดีๆให้เชื่อฟังผู้คุมหนักเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้ลดโทษ
8: ครับเนี่ย
3: จะเป็นพรจากแม่หรืออะไรก็ตามการที่เราทำความดีอยู่ในนี้มาผ่านไปหลายปีเราก็ได้รับอภัยโทษครับจากประหารชีวิตก็เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตจากติดคุกตลอดชีวิตเราก็ได้ลดอีกเหลือ22ปี
10: ลงชื่อผู้รับสนองพระราชโองการอธิบดีกรมราชทัณฑ์

0: แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าเห็นใจคนดีๆอย่างพี่เล่ากี่ครับมีขยะเกลื่อนกลาดที่ไหนพี่แกก็จะคอยไปกวาดไปเก็บอยู่เสมอแล้ววันนั้นเองครับขยะที่แกเก็บมามันกลับกลายเป็นเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
1: พงเสาข้างถุงแป้งนี่มีสูตรทำโรตีด้วยเว้ยแล้วมันยังไงพี
0: ่พี่จะลองทำกินเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ทำกินสิพี่จะทำขายในเรือนจำเนี่ยแล้วเอารายได้ส่งกลับไปให้เนี่ยไงท่านครับผมทำตีขายในเรือนจำที่ครับ
2: น่าสนใจนะเดี๋ยวจะลองขอท่านผบ.ดูให้
1: ขอบคุณมากครับท่าน
2: ขออนุญาตนะครับท่านผบ.เรือนจำครับ
3: ครับครับ
2: ครับ
3: มาแล้วผบ.แล้ว
2: ครับคือนักโทษเขาอยากได้อุปกรณ์แล้วก็ครูที่จะมาช่วยสอนทำโรตีครับผมได้ไหมครับ
3: แล้วคุณเห็นว่ามันปลอดภัยไหมล่ะกับผู้ต้องขัง
2: ก็ปลอดภัยครับผม
3: แล้วมันสมควรให้เขาทำไหม
2: ครับผม
3: ถ้าคุณเห็นสมควรผมก็อนุมัติครับ
2: ขอบคุณครับมาครับขออนุญาตครับท่านผบ.ครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับขาดครูสอนครับผม
3: โอ้ยผมเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้โห
3: มาเชิญครู
2: โอ้สวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงนะครับครับผมถ้าไปกันหมดเดี๋ยวคุณนายจะเหงานะครับเรียนเชิญคุณนายมาชมการสอนทำโรตีด้วยกันเลยครับผม
4: ค่ะ
3: อันนี้ผบ.ตัวจริง
4: ค่ะ
5: ผบ.
6: ครับ
3: ช่วยสอนน้องๆเขาหน่อยนะครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากมีอาชีพนะครับ
2: ฝาก
3: เชิญสอนเลยครับ
6: ตรงกลางนี่ให้มันหนาหน่อยแล้วก็ตรงขอบให้มันบางหน่อยนึง
3: ครับ
6: ครับขนาดอย่างนี้ให้กลมที่สุดนะครับแล้วเวลาเราฟาดมันก็จะไม่หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับ
3: ครับ
6: มันก็จะกลางออกเท่าๆกัน
3: อุ้ย
2: ผบ.ครับ
3: ครับ
4: ค่ะ
2: ดูท่าทางเอาไปประหารเดี๋ยวไปประหารเดี๋ยว
3: เรียบร้อยครับท่าน
2: ใช้ได้
3: ขอบคุณมากคร
2: ับ วิวแววสู้กับไป
3: เป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
4: ได้ค่ะ
3: มีคนรอชิมอีก2คนทางนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงฮะ
4: กรอบ
2: เอาแล้ว
4: หยุดไม่อยู่
3: มันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดี
6: มากครับ
3: เทียบอร่อย
4: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
6: ่ครับผม
4: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
6: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู้นะครับต้องสู้เราจะมาแบบ หมดอะไรแต่อย่างอย่างนั้นมันไม่ได้อะครับ
3: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันนึง
6: ครับผมครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะหรอกครับแต่ว่ามีผมเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ามันสะดุดตานิดหน่อยว่าไอ้มันคืออะไรก็เลยเจอครับว่าอ๋อสูตรการทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือพวกเราสามคนได
3: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
6: ที่ไปที่มาของโรตี
3: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องสามคนที่ติดอยู่ภายใน
6: ครับ
3: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
6: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้ใจกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยเขาจะขอมา
4: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว

0: เป็นแบบเนี้ย
1: 4ปี
2: ครับ
0: 4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
1: รสชาติอีกกี่ปี
0: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
3: รวมแล้วเนี่ย12ปี
1: 12ปี
3: ในการพัฒนาสูตรแป้งและรสชาติ
1: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขา1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
0: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
1: อ๋อลืมคุณมีเวลา
0: ครับมีเวลาเยอะ
1: เชี่ยวันที่ได้ลดโทษอ่ะรู
0: ้วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดนอะไรสักอย่างทับเราไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหายใจไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
1: พี่สาวล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
2: ก็ดีใจมาก
1: โล่งแบบนี้บ้างไหม
2: ครับผม
1: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
2: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
2: ก็
1: กราบ
2: ครับผม
3: แล้วในที่สุด3พี่น้องก็พ้นโทษหล
2: ัง
3: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปี
2: ครับ
3: จำความรู้สึกวันแรกที่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
2: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะไม่คิดว่าจะได้ออก
0: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติแต่เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได
3: ้ค่ะ
0: ซึ่งช่วงเวลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: พอก้าวก็ออกมาพ้นปั๊บเหมือนมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปรับมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันเหมือนเดิม
2: เขายังเป็นเสมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันครับคือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
2: ผัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
2: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
2: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
4: ครับผมฮะ
2: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
5: ้ค่ะก็ว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนหนึ่งท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันนะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เชียบ
1: พี่หลังนะคะ
2: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
6: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่สองคนนะในความโชคร้ายของพี่

0: มันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกมาอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
1: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
0: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
1: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
0: คือเรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเรือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากให้นักโทษเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาทางความคิดหรืออาชีพงั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
2: ้
0: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเรือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งมันเจอตัวนี้แล้วมันใช่และพี่ยังสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
2: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
3: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนต้องคิดให้หนักๆนะครับอย่าเดินไปโดยที่ไม่คิดเพราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
2: พี่สาวล่ะคะ
4: ครับผมก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็สอนให้เรารู้จักมีความอดทน
2: แล้วความอดทนก็มาสำลิดผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่สาวเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
3: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ผ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่าเช่นว่าลาโรตีเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำมาหากิน
1: ครับ
3: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
2: คร
3: ับ
1: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เรากี่ไหมครับ
4: ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชาย
1: ครับ
2: เวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะ แสดงความรักต่อกันยังไง
3: กอดกันกอดกัน
2: ต้องอยู่ในเรือนจำกอดแบบนี้ไหมคะกอดน้อง
3: ก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ดีใจแล้วเรามากอดกันนี้นะครับ
1: ให้ฝากอีกนิดนึงสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะหลังแล้วว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
3: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายพริบหายวับไปกับตาทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญเสีย

0: อิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับการที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
1: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
0: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทองอย่างบาทละแหวงอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านนึงที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในไหในดินเป็น10ล้านแต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆหนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
2: คือวันนี้มันมีอดีตโทษแบบนี้ออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้และการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นทั้งอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย
3: ์
2: วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่าเรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติได้อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่าเยอะฮะ
3: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ
4: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะต่อให้เราไม่มีใครแต่วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกำลังใจในการขับเคลื่อนทำอะไรต่างๆก็ดีใจมากวันนี้ที่หนูมานั่งตรงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรเยอะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
3: ที่หลังล่ะคะ
2: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดนี่คือความรักนะฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ในการที่ตอนนั้นเราจะวุ่นที่ภาวะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใหญ่แห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักใหญ่ที่สุดครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเราขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไป
3: ค่ะ
1: วันนี้สนุกมากจริง
3: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากเคสของพี่เล่ากี่กับพี่สาวขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
2: เชียร์นะพี
0: ่ครับ
2: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอก
0: ครับผมครับ
2: ผมมีอะไรพูดตื้นตันเสียงมันออกมา
3: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
4: ไม่เห็นจะห่วงอยากให้ห่วงเหมือนกันนะไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
3: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่หนู
4: แต่พ่อจะห่วงมาก
0: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
1: คิดถึงหรือนึกถึง
0: นึกถึง
1: ครับแค่นึกถึงพอโรตีเขาอร่อยมากนะครับพี่หมวย
3: ค่ะพี่มิก

0: ทานไปกี่ชิ้นคะก่อน
1: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
0: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
1: 4เบาๆ4จาน
0: ใส่ไข่ก็มี
1: ใส่ไข่1เพลน3ครับ
0: ยังไม่พอ
1: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงคุณหลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
2: เยอะมากครับ
1: เพราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคืออยากให้ได้อยู่กับอาชีพหรอ
2: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเงี้ย
1: อร่อยไหมน้องแป้ง
3: อร่อยค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยปีบต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกปีบเป็นต้นไม้ที่มีทรงต้นสวยขึ้นโตเร็วพบขึ้นทั่วไปตามป่าผลัดใบนิยมปลูกเป็นไม้ประดับมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นภาคเหนือเรียกว่ากาสลองและกาดสลองส่วนที่นครราชสีมาเรียกชองปีบเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูง 10-20 เมตรลำต้นตรงผิวแตกเป็นเหลี่ยมตื้นเรือนยอดเป็นพุ่มรีใบสีเขียวเข้มเป็นใบประกอบแบบขนนกแยกเรียงตรงข้ามใบย่อยรูปไข่ปลายแหลมขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อยช่อดอกเกิดที่ปลายกิ่งมีขนาดใหญ่แต่ขนงค่อนข้างโปร่งดอกสีขาวนวลหรืออมชมพูส่วนที่เป็นหลอดเรียวยาว 6-7 เซนติเมตรปลายแยกเป็น5แฉก3แฉกกลางออกจากกันอีก2แฉกโคนชิดกันดอกบานกลางคืนมีกลิ่นหอมเย็นตอนสายดอกร่วงดอกในช่อทยอยบานเรื่อยๆราว1เดือนออกดอกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคมผลเป็นฝักแบนยาว 20-25 เซนติเมตรเมล็ดแบนเป็นปีกปลิวไปได้ไกลดอกแห้งนำมาปนกับยาเส้นใช้มวลบุหรี่สูบแก้หืดและริดสีดวงจมูกรากใช้เป็นยาบำรุงปอดรักษาวัณโรคเนื้อไม้สีเหลืองอ่อนใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องประดับบ้านเปลือกทำจุกขนาดเล็กยอดอ่อนลวกรับประทานกับป่นหรือแจ่วคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นปีบไว้จะทำให้เก็บเงินเก็บทองได้มากเพราะปีบคือภาชนะที่ใช้บรรจุของซึ่งคนไทยเรียกภาชนะที่ใช้ใส่ของมีค่าว่าปีบเงินปีบทองนอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะปีบมีลักษณะแข็งและโปร่งเวลาเคาะหรือตีจะเกิดเสียงดังไปไกล

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาสารพีเป็นไม้ประเภทสมุนไพรกลุ่มพืชหอมที่มีใบเขียวตลอดปีเป็นไม้ประดับที่สวยงามทั้งส่งต้นและใบนิยมปลูกให้ร่มเงาทั่วไปเป็นไม้หวงห้ามประเภทกอปลูกเป็นไม้มงคลมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆแตกต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกสารพีภาคใต้เรียกสร้อยพีเชียงใหม่เรียกสารพีแนนสารพีเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูงประมาณ 12-20 เมตรเรือนยอดทรงกลมกิ่งแน่นปลายกิ่งลู่ลงใบใหญ่เกลี้ยงสีเขียวแข็งเป็นมันเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกตรงข้าม

0: กันเป็นคู่ๆปลายใบมนเว้าลงเล็กน้อยโคนใบสอบแคบเรียวแหลมถึงก้านใบลำต้นเปล่าตรงเปลือกนอกมีสีเทาดำผิวเปลือกแตกล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆตลอดลำต้นออกดอกเป็นช่อเดียวๆหรือเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่งเรียงรายต่อเนื่องกันไปดอกเมื่อบานเป็นสีขาวและกลายเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรยมีกลิ่นหอมแรงมากผลรูปกระสวยปลายแหลมผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอมส้มเนื้อในมีสีเหลืองหรือสีแสดมีรสหวานสารพีเป็นไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้สารพีมีสีน้ำตาลแกมแดงแข็งทนทานนิยมใช้ทำเสาพื้นและฝาบ้านตำรายาไทยใช้ส่วนต่างๆของสารพีปรุงเป็นยามีสรรพคุณต่างๆกันเช่นใบช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการปวดตามข้อดอกแห้งบำรุงกำลังลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้เจริญอาหารลดไข้แก้ลมบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงปอดและเข้ายาลมผลสุกมีรสหวานรับประทานเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยขยายหลอดเลือด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดรังสีความร้อนค่อยๆปกคลุมเข้าไปในผืนป่าต้นไม้เหล่านี้ทิ้งใบของมันเมื่อขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นนี่คือการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของพืชหลายๆชนิดที่อยู่ในป่าเต็งรังซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปีถึงแม้ว่าการผลัดใบของต้นไม้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากต้องพึ่งพาต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากสตูเป็นที่หลบความร้อนจากแสงแดดและหาอาหารจากบริเวณนิเวศที่ซับซ้อนรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของวงจรห่วงโซ่อาหารต้องดิ้นรนหาของที่มีอยู่ในป่ามาเป็นอาหารเพื่อประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตความแห้งแล้งนี้ไปได้

0: อีสานตอนล่างหรือที่เรารู้จักกันว่าอีสานใต้นะครับก็จะมีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาไฟในเมื่ออดีต2ล้านกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมากถึง6ลูกครับโดยเฉพาะฤดูแล้งนะครับที่นี่จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีการปรับตัวในการหาอาหารครับท่ามกลางความแห้งแล้งนี้ในอดีตพวกเขาจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเพื่อให้ผ่านช่วงของฤดูแล้งนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ภาคอีสานตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟอยู่ด้วยกันถึง6ลูกแต่ภูเขาไฟเหล่านั้นก็ได้ดับไปเมื่อประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมาหินละลายหลายชนิดที่อยู่ใต้โลกรวมไปถึงเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทับกระจายทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และสร้างอารยธรรมสืบต่อๆกันมาเป็นเวลานับพันปีครับ
2: ถ้าพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็จะมีคนเขมรจะค่อนไปทางบุรีรัมย์ตอนบนแล้วก็สุรินทร์แล้วก็จะมีกุยหรือที่นะครับเรียกว่าสวยแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไทยโคราชหรือไทยนางรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไทเด้งกลุ่มพวกผมที่มาอยู่ได้ตรงนี้ก็คือบรรพบุรุษแต่ก่อนนี้ประมาณปีพุทธศักราช2490นี่ได้มีการย้ายถิ่นฐานจากอีสานตอนบนลงมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือแถบสุรินทร์แถบศรีสะเกษแถบนี้โคราชเนี่ยก็จะมีแต่การอพยพหรือย้ายครอบครัวลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็ด้วยสาเหตุจากพื้นดินตรงนี้นี่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าอีสานตอนบนในอดีตพอลงมานี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมีป่ามีแหล่งอาหารแต่น้ำเพื่อที่จะอุปโภคหรือบริโภคนี่ค่อนข้างที่ขาดแคลนมากจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนในพื้นที่แถบนี้เพราะว่ามันไม่มีที่กักเก็บน้ำฝนพอน้ำหลากหน้าฝนน้ำก็จะหายไปเลยพอเข้าสู่หน้าแล้งบนภูเขาหรือในที่นานี่จะมีแต่ความแห้งแล้งพื้นดินแตกระแหงบนภูเขาก็จะผัดใบหมดใบไม้ต้นไม้ก็จะผัดใบหมด

การเอาตัวรอดด้วยการหาอาหารจากธรรมชาติในป่าเต็งรังที่กำลังตกอยู่ในสภาพแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพราะในสภาวะโลกร้อนทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปรังสีความร้อนจากผิวโลกถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ชั้นในบรรยากาศและส่งรังสีนั้นกลับออกไปนอกโลกแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศออกไปได้จึงสะท้อนกลับมายังพื้นผิวของโลกอีกครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมระดับอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนไปทั่วโลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน

0: ปลาเถียงหั่งนะครับปลาเถียงหั่งของอีสานเนี่ยของบ้านผมของชุมชนของอีสานตอนล่างเนี่ยมันแตกต่างจากปลาดงดิบหรือปลาดิบชื้นก็คือลักษณะของมันนี่ถึงประมาณหอดเหลือนกุมภามีนาเนี่ยมันสิพัดใบพัดใบออกเพื่อว่ามันสิบ่ได้ใส่น้ําอันที่นี่ปลาเถียงหั่งนี่มันสิเปลือกหนากว่าปลาดิบหรือปลาดงดิบเพราะว่ามันสิกันไฟเวลามีไฟปลาขึ้นมานี่มันสิเปียกของมันนี่โดยเฉพาะเปียกหั่งนี่มันสิกันไฟได้อยู่ที่ประมาณ700องศานะครับนี่คือคุณนี่คือลักษณะพิเศษของมัน
1: ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเราจะหาอาหารจากพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วป่าแตงลางแห่งนี้นะครับมีความหลากหลายทางอาหารอย่างมากครับโดยเฉพาะในสภาพของพื้นป่าที่เปิดโล่งแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงในทุกระดับสังคมพืชจึงมีการสังเคราะห์แสงและทำให้เกิดอาหารขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะหาอะไรเพื่อยังชีพได้จากป่าแห่งนี้บ้างครับ

นี่ก็ไม่ผิดนะครับที่เราเห็นตรงบริเวณที่พื้นนี่เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับที่คนท้องถิ่นเองเนี่ยนิยมใช้ทำเป็นอาหาร

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเห็นเจ้ากิ้งก่านะครับซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานที่คนท้องที่นะครับมักนิยมนำไปใช้เป็นอาหารนะครับแล้วมีการล่าแล้วก็จับทุกยุคทุกสมัยเลยครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าก็ยังมีเจ้ากิ้งก่านะครับชนิดนี้หลงเหลืออยู่จริงๆแล้วลักษณะนิสัยของมันก็เป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวมากแล้วก็เร็วนะครับดูด้านบนจะเห็นว่ามันพยายามจะหลบผมนะฮะแต่ยังไม่วิ่งหนีไปไหน
1: ผมก็ได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขานำเอาไม้ไผ่นะฮะที่ตัดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำเชือกนะครับมาผูกเป็นลักษณะของทำปมที่ด้านหนึ่งของปลายเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยนะฮะเพื่อสร้างเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับพอเวลาเราได้เงื่อนกระตุกแบบนี้แล้วนะครับเราไปนำไปคล้องที่คอของเจ้ากิ้งก่าที่อยู่ตรงบริเวณต้นไม้หรือพื้นที่ที่เราพบเจอ

นี่เป็นอาหารโปรตีนมื้อแรกที่ผมหาได้ในป่าแห้งแล้งแห่งนี้กลิ่นของมันก็เหมือนเนื้อสัตว์ปิ้งย่างทั่วๆไปและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านจับพวกมันมาทำเป็นอาหารจำนวนของพวกมันจึงลดน้อยลงไปทุกทีครับ

ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนสูงชาวบ้านมักออกไปจับในตอนกลางคืนสัตว์ชนิดนี้จะหลบหนีความร้อนจากแสงแดดลงไปอยู่ตามร่องลึกของแผ่นดินที่แตกระแหงในตอนกลางวันพอถึงตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นมาหาแมลงกินเป็นอาหาร

การเดินป่าเต็งรังในตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายป่าโปร่งและไม่ได้รกมากนักแต่สภาพที่มองดูคล้ายๆกันทำให้สับสนจนดูเหมือนว่ากำลังหลงป่า

การทำร่องรอยไว้ตามแนวต้นไม้แล้วสังเกตทิศว่าเราเดินมาทางทิศใดจากนั้นก็เดินกลับไปทางทิศเดิมวิธีนี้จะช่วยให้เราหาทางออกจากป่าเต็งรังได้

นี่คือเสน่ห์ของป่าอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอีกจำนวนมากกำลังรอคอยเวลาให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังตามมาคือภาพชีวิตในป่าเราอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

Thank you.

ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันการเรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความแห้งแล้งอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ความอดทนกำลังใจการต่อสู้คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงฤดูแล้งมาได้

แต่อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นบนโลกแค่1องศาก็มากพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกนับร้อยนับพันชนิดต้องสูญพันธุ์จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้ล่าในลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารจะยังดำรงชีวิตพึ่งพาอาหารจากป่าที่กำลังทวีความแห้งแล้งอย่างรุนแรงไปได้อย่างไร

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยยมหินต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ยมหินเป็นไม้กลางแจ้งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิดต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลางขึ้นในป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณแล้งและป่าเบญจพรรณขึ้นทั่วไปแถบอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล300ถึง800เมตรยมหินมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นมะเฟืองช้างยมขาวเสดาช้างเสียดข้างเป็นต้นยมหินเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงถึง35เมตรแต่ผลิใบใหม่เร็วเรือนยอดเป็นพุ่มรูปกล้วยต่ำๆเปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้น

สีน้ำตาลคล้ำหรือเทาปนดำและมีรูระบายอากาศทั่วไปใบประกอบแบบขนนก1ชั้นเรียงสลับใบย่อย 8-13 คู่เรียงสลับกันหรือเยื้องกันเล็กน้อยออกดอกเดือนกันยายนดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งดอกเล็กสีเขียวแกมเหลืองผลเล็กกลมรีแข็งสีน้ำตาลอมม่วงผลแก่ย่นและแตกออกเป็นสามเสี่ยงมีเมล็ดจำนวนมากแต่ละเมล็ดมีปีกขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลืองเป็นมันมีลายไม้สวยงามเนื้อละเอียดเสี้ยนสนเลื่อยสายกบตกแต่งง่ายชักเงาได้ดีใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนด้ามเครื่องมือต่างๆและไม้อัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลยลื้อหมดเลยอ่ะ เหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
3: ใช่ครับ
4: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
4: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
4: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันสักหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากันโอ้โห
2: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกอยู่คือพอมันมี